0: in order to...
1: Fat breaking news. Fat breaking news. News. Fat breaking news.
2: สนับสนุนข่าวโดยกฤษณาอะคาเดมี่เปลี่ยนคุณให้เป็นคนใหม่เพื่อก้าวสู่สังคมทุกระดับอย่างมั่นใจกฤษณาอะคาเดมี่ในเครือโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ
3: ์ Ladies and gentlemen, welcome to Fat 106 Radio Thailand. We are now taking you to into a world of timeless music, carefully selected to soothe your sense and match every mood.
2: ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีวิทยุ FAT 106 Radio Thailand เรากำลังนำท่านสู่โลกแห่งเสียงเพลงเพราะที่จะกล่อมโสตประสาทในทุกแนวอารมณ์เพลง

คุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่ใหม่ TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟบ93เชียงรายแฟบเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: เพราะทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
1: สวัสดีค่ะหนูยาย่าค่ะเมื่อก่อนหนูเป็นคนไม่มีเทคนิคในการใช้เสียงการเว้นวรรคคำต่างๆเวลานำเสนอหรือพรีเซนต์งานหน้าห้องหนูก็ไม่รู้จะเริ่มยังไงค่ะหนูก็ไม่รู้จะจบยังไงเหมือนกันจะต้องยืนท่าไหนแต่พอมาเรียนที่นี่หนูก็ได้เทคนิคดีๆหลายอย่างมากๆเลยค่ะถ้าเพื่อนๆอยากปรับบุคลิกภาพและเพิ่มทักษะการพูดเรียนรู้การเป็นพิธีกรเด็กดีเจเด็กหรืออินฟลูเอนเซอร์ก็มาเรียนที่นี่ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้หนูเด็กหญิงชนิดศักดิ์ผลวิสิทธิ์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
0: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676 เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS เชียงรายเคยไหมคะปัญหารูปหน้าที่ทำให้ไม่มั่นใจหน้าหมองหน้าบานปัญหาสิวหน้าไม่เข้ากับจมูกหรือจมูกไม่เข้ากับคางอุ๊ยเยอะไปหมดหยุดกังวลได้แล้วค่ะที่โซคลินิกคลินิกเวชกรรมเราจะช่วยคุณเปลี่ยนตัวเองมั่นใจและโดดเด่นในแบบคุณพร้อมให้คำปรึกษาและบริการด้านความงามแบบครบวงจรเสริมจมูกปรับรูปหน้ายกกระชับด้วยนวัตกรรมโอริจิโอคุณผู้ชายก็จัดเต็มได้นะคะคลิปเพื่อสุขอนามัยความมั่นใจให้เต็มร้อยโซคลินิกสาขาแม่สายอยู่ติดกับไทยประกันชีวิตโทร092-426-2298และโซคลินิกสาขาเชียงรายเปิดให้บริการแล้ววันนี้อยู่ติดกับเพลงลิสซิ่ง4แยกแหนมนันทวันโทร091-925-6966จองผ่าน Facebook และ LINE Official @โซเชียงรายเพราะโซคลินิกให้คุณมากกว่าคำว่าสวย Your Perfect Self at Soul Clinicโปรชัดชัดประหยัดคูณ2มาแล้วจ้าเจริญนครการแว่นจัดโปรชัดชัดประหยัดคูณ2กรอบแว่นตาลดสูงสุด 50% Ray-Ban Oakley Levi Bolong และอื่นๆอีกมากมายเลนส์ทุกแบรนด์ลดให้อีกครึ่งราคาฟังไม่ผิดเลนส์ลดครึ่งราคาทุกใบเสร็จแถมร่มกันฝนอย่างดี1คันตั้งแต่วันนี้ถึง31 กรกฎาคม 69เจริญนครการแว่นตรวจวัดสายตาด้วยเครื่องแว่นจากประเทศฝรั่งเศสที่ให้ความแม่นยำสูงสุดโดยหมอสายตาหรือนักทัศนมาตรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสายตาโดยเฉพาะมีใบประกอบโรคศิลป์อย่างถูกต้องอยู่ประจำทุกวันช่วยดูแลคุณอย่างใกล้ชิดเจริญนครการแว่นถนนธนาลัยเปิดทุกวันโทร053-711-921
2: ด้วยความมุ่งมั่นของพวกเราชาวธนพิริยากับร้านค้าปลีกและค้าส่งที่มีสาขาอยู่หลากหลายทั่วทั้งจังหวัดเชียงรายและใกล้เคียงให้คุณลูกค้าได้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคครบครันพร้อมโปรโมชั่นและของแจกแถมมากมายติดตามกิจกรรมดีๆที่เพจ Facebook บมจ.ธนพิริยาซื้อของถูกจริงช้อปปิ้งถูกใจอยู่ใกล้บ้านคุณธนพิริยาซุปเปอร์
3: ชูบิยุนอิเล็กทรอนิก้าแฟร์แฟร์แห่งปีรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าโปรช่วยดาวทุกรุ่นสูงสุด 4,000 บาทผ่อนนานสูงสุด48เดือนยามาฮ่าฟินโฉมใหม่ผ่อนเพียง895บาทยามาฮ่าฟาซิโอผ่อนเพียง945บาทยามาฮ่าแกรนฟิลาโน่ผ่อนเพียง 1,195 บาทยามาฮ่า PG1 ผ่อนเพียง 1,125 บาทจักรยานไฟฟ้าโอฟิโรแบตลิเทียมกันน้ำได้โปรฟรีดาวผ่อนนาน36เดือนผ่อนเพียง665บาทเท่านั้น3ล้อไฟฟ้าโอฟิโร350วัตต์รับประกันแบต2ปีผ่อนเพียง 1,145 บาทเท่านั้นHonda Wave 110ผ่อนเพียง 1,100 บาททะเบียนอะไหล่แต่งราคาพิเศษยามาฮ่ารับประกัน5ปีหรือ 50,000 กิโลเมตรที่ทะเบียนทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่น่านทะเบียนศูนย์บริการมาตรฐานดูแลรถด้วยระบบคอมพิวเตอร์
0: มาแล้วค่ะรถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตราคาประหยัดประหยัดค่าน้ำมันใช้แล้วประทับใจคนไทยใช้เพียบเริ่มกันที่รุ่นใหม่ล่าสุดทันสมัยสุดไอออน UT รถไฟฟ้าขนาดเล็กกระทัดรัดภายในกว้างขับง่ายจอดง่ายเหมาะกับทุกวัยวิ่งได้ไกลกว่า420กิโลเมตรเพียง 499,900 บาทฟรีประกันภัยชั้น1ดาวเริ่มต้น 8,888 บาทผ่อนเบาๆหลักพันต่อเดือนรายได้น้อยเพิ่งเริ่มทำงานก็ซื้อ
2: ได้จองง่ายไฟแนนซ์ผ่านไวราคาดีของแถมเยอะซื้อวันนี้ส่งมอบทันทีสนใจทดลองขับติดต่อ0614100666หรือแวะมาโชว์รูมไอออนเชียงรายบายพันล้าน4แยกแม่กลอนรถดีประหยัดคุ้มค่ารถแห่งอนาคตต้องไอออนเท่านั้น
4: ไอออน
2: ดร.คริสโตฟ โมรินได้กล่าวไว้ว่าการตัดสินใจซื้อของคนเราเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นผลมาจากสมองที่จดจ่อจดจำและตัดสินใจ Fat Radio Thailand ชวนคุณมาร่วมเดินทางไปกับเราสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ครอบคลุมสื่อโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกันเข้าถึงง่ายเข้าถึงไวและตรงจุดพร้อมให้คำปรึกษาในการลงโฆษณาของคุณเลือกแพ็กเกจที่ใช่เจาะลงตรงกลุ่มเป้าหมายพร้อมวางแผนการประชาสัมพันธ์ติดต่อโฆษณาโทรและไลน์09499944910882587708และ0946915676แล้วเราจะก้าวไปด้วยกันนะคะ

0: ฉลองเปิดโชว์รูมใหม่ฉายไลกว่าเดิมที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีเรามีสินค้าให้เลือกแบบจุใจต่อรองราคาได้มั่นใจราคาถูกสุดในย่านนี้พบกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสูงสุด 30-50% ผ่อนสบาย 0% นาน15เดือนมือถือโน้ตบุ๊กฟรีดาวพร้อมฟรีของแถมทุกรายการสินค้าสต็อกแน่นมีของพร้อมส่งทันทีไม่ต้องรอพร้อมบริการก่อนและหลังการขายโดยทีมงานมืออาชีพผ่อนง่ายอนุมัติไวไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้แค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวครบครันเรื่องตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจช็อปเลยที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่สี่แยกแม่ก่อนเลยโฮมสุขภัณฑ์ขาออกเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง6โมงเย็นสอบถามเพิ่มเติมโทร053-774-774โปรตามใจที่กรีนวิงอยากจ่ายแบบไหนเลือกได้เลยเหมาจ่ายแบบรายปีแบ่งจ่ายทุก3เดือนหรือจ่ายแบบสบายๆทุก6เดือนเลือกเลยตามใจคุณออกรถง่ายไม่ต้องมีคนค้ำใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็รับรถกลับบ้านแถมลุ้นทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทมั่นใจได้กับศูนย์บริการมาตรฐานกรีนวิงทีมช่างมืออาชีพระดับแพลทินัมจาก Honda ตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานโทรเลย0973955151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายแจกทองจริงต้องที่กรีนวิงโปรปังๆสุดฉ่ำจัดเต็มความคุ้มค่ากับรถมิตซูบิชิทุกรุ่นออกรถง่ายกว่าที่คิดโปรโมชั่นพิเศษมิราดอีโคคาสุดประหยัดออปชั่นครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยรถ Xpander 7ที่นั่งและ X-Force HEV ดอกเบี้ย 0% พร้อมบัตรน้ำมันมูลค่า 10,000 บาท Triton Captia หน้าใหม่มาพร้อมล้อแม็กแต่งสุดเท่ออกรถเพียง 2,990 บาทพร้อมผ่อน 8,000 กว่าบาท Pajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์7ที่นั่งออกรถเพียง 44,900 บาทกระแสดีไม่มีตกถ้าคุณได้สัมผัสแล้วจะรักและติดใจทดลองขับรับรถได้เลยที่โชว์รูมมิสุพันลานสี่แยกแม่กอน089-430-5599 line@mitsupanlan
1: บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสอหล่อพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053-754-455และ0819517414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
2: Ladies and gentlemen welcome to Fat 106 Radio Thailand we are now taking you to into a world of timeless music carefully selected to soothe your sense and match every mood
0: ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีวิทยุ FAT 106 Radio Thailand เรากำลังนำท่านสู่โลกแห่งเสียงเพลงเพราะที่จะกล่อมสดประสาทในทุกแนวอารมณ์เพลง

0: แอตติจูดปุ๊บสวยปั๊บกับคุณหมอนุแอตติจูดคลินิก
1: สวัสดีครับผมหมอนุนายแพทย์พิษณุพูลสมบัติแพทย์ประจำแอตติจูดคลินิกครับวันนี้หมอจะมาแนะนำเปปไทด์คุมหิวแบบฉีดสัปดาห์ละครั้งตัวช่วยที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันในการดูแลรูปร่างและสามารถช่วยลดน้ำหนักได้สูงสุดถึงประมาณ 15-22.5% ของน้ำหนักตัวเลยทีเดียวครับเปปไทด์คุมหิวคืออะไรเปปไทด์ตัวนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้เป็นฮอร์โมนอิ่มอยู่ในร่างกายได้นานขึ้นโดยเรียนแบบฮอร์โมนธรรมชาติของเราครับและออกฤทธิ์อยู่ได้ประมาณ1สัปดาห์เพราะฉะนั้นจึงต้องฉีดสัปดาห์ละครั้งครับโดยเมื่อยาเข้าสู่ร่างกายจะส่งสัญญาณไปยังสมองส่วนไฮโปทาลามัสซึ่งควบคุมเรื่องความหิวทำให้เราอิ่มนานขึ้นลดอาการอยากอาหารชะลอการเคลื่อนตัวของอาหารในกระเพาะควบคุมระดับน้ำตาลและปรับสมดุลระบบเผาผลาญครับจึงช่วยในการลดน้ำหนักและมักใช้ในผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วนครับเหมาะกับใครบ้างเหมาะกับคนที่มี BMI มากกว่า27เป็นต้นไปเคยลองลดน้ำหนักมาหลายวิธีแล้วแต่ไม่ได้ผลมีพฤติกรรมกินจุกจิกหิวบ่อยอยากอาหารตลอดเวลาต้องการตัวช่วยเสริมและการควบคุมในการลดน้ำหนักและก็ความอยากอาหารนั่นเองครับโดยก่อนใช้ยาคนพบแพทย์ก่อนนะครับเพื่อประเมินความเหมาะสมความปลอดภัยโดยหมอจะทำการชั่งน้ำหนักวัดรอบเอววัดไขมันและมวลกล้ามเนื้อและมีการวางแผนการใช้ยาอย่างเหมาะสมแต่ละบุคคลนั่นเองครับทั้งหมดนี้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงที่สุดนั่นเองสามารถมาปรึกษาหมอได้ทุกวันที่ Attitude Clinic ทุกสาขาถ้าสนใจการใช้เปปไทด์คุมหิวหรือต้องการวางแผนรูปร่างสามารถเข้ามาปรึกษาหมอได้เลยนะครับ
0: ปรึกษาปัญหาเรื่องสิวผิวพรรณและปรับรูปหน้ากับหมอนุที่ Attitude Clinic หมออยู่ประจำทำเองทุกเคส
2: Radio ThailandFact 5 International Hits Oh yeah Number 5 You're My Only One Zoe You're my only one

0: Fat Five International Hits.
1: K-Y-Hit Music Station.

คุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่ใหม่ TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟบ93เชียงรายแฟบเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: 128กิกผ่อนเพียง420บาทโน้ตบุ๊ก Ryzen 7 RAM 16กิกการ์ดจอ NVIDIA GeForce RTX 3050 Graphic ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,705 บาทที่ทวิยนทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่น่าน
1: เก่งอังกฤษพูดอ่านเขียนคล่องด้วยตัวเองที่บ้านภาษาครูเอมี่เปิดสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กประถมและมัธยมหลักสูตร Smart Kids เรียนภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานอย่างถูกต้องตั้งแต่ศัพท์พื้นฐานโครงสร้างประโยคและไวยากรณ์เพื่อนำไปใช้ได้จริงในห้องเรียนและสอบเข้าแข่งขันหลักสูตร Smart Kids ระดับประถมมัธยมและป.6ติวสอบเข้าม.1มาเรียนที่บ้านภาษาครูเอมี่นะคะสอบถามโทร0537186777และ0825164142 Facebook Fanpage บ้านภาษาครูเอมี่ Let's get jump on for secondary school
2: ไปนะโปะอาโปแป

0: ดีผู้ป่วยมะเร็งที่รอฉายแสงใช้สิทธิ์บัตรทองประกันสังคมข้าราชการกรมบัญชีกลางไม่ต้องจ่ายเพิ่มไม่ต้องรอคิวนานเพราะมะเร็งต้องรักษาทันทีปรึกษาและเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลเชียงรายรามโทรเลย0947965642ย้ำอีกครั้ง0947965642
1: ชาอินทรีย
2: ์ชาเขียว
1: ชามะลิ
3: มัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
2: ชาอูหลง
3: ที่กวนอิม
1: ชามะระ
3: สมอูหลง
2: ชามิ้น
3: จิงเจอร
2: ์ชาตะไคร้
3: ชามะรุมสุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรปให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่สุริรุ่งชาไทยสี่แยกสุริวงศ์เก่าสอบถามโทร0537120007
0: สุวิรุณชาไทยสาขาถนนท่านาลัยเปิด8:00 น.ถึง 18:00 น.และสุวิรุณชาไทยสาขาไนบาซาเปิดบริการ11:00 น.ถึง 23:00 น.สุวิรุณชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่แอดสุวิรุณทีช็อปหรือเบอร์0537120007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาไนบาซาผ่านแอปเดลิเวอรี่จากร้านโซทีนะคะโปรชัดชัดประหยัดคูณ2มาแล้วจ้าเจริญนครการแว่นจัดโปรชัดชัดประหยัดคูณ2กรอบแว่นตาลดสูงสุด 50% Ray-Ban Oakley Levi Bolong และอื่นๆอีกมากมายเลนส์ทุกแบรนด์ลดให้อีกครึ่งราคาฟังไม่ผิดเลนส์ลดครึ่งราคาทุกใบเสร็จแถมร่มกันฝนอย่างดี1คันตั้งแต่วันนี้ถึง31 กรกฎาคม 69เจริญนครการแว่นตรวจวัดสายตาด้วยเครื่องแว่นจากประเทศฝรั่งเศสที่ให้ความแม่นยำสูงสุดโดยหมอสายตาหรือนักทัศนมาตรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสายตาโดยเฉพาะมีใบประกอบโรคศิลป์อย่างถูกต้องอยู่ประจำทุกวันช่วยดูแลคุณอย่างใกล้ชิดเจริญนครการแว่นถนนธนาลัยเปิดทุกวันโทร0537111921หยุดอายเท่ากับหยุดตายตรวจเท่ากับป้องกันจากมะเร็งปากมดลูกเพราะ 99% ของมะเร็งในผู้หญิงคือมะเร็งปากมดลูกเช็คสัญญาณผิดปกติของร่างกายรักษาหายในระยะแรกตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูกแบบทีนเพิร์ฟ 1,300 บาทแบบทีนเพิร์ฟบวก HPV 2,900 บาทและตรวจอันตราซาวมดลูกและรังไข่ด้วยเครื่องวาจีน่าอันตราซาว 1,000 บาทที่โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊กมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพราะมะเร็งชนะได้แค่รู้ไวรักษาได้มาตรฐานด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยสอบถามโทร0539101000 Overbrook We Care เราห่วงใยดูแลคุณฟังทางนี้ถ้าคุณกำลังมองหาบ้านพร้อมอยู่ทำเลใจกลางเมืองเชียงรายบ้านการกนกแยกแม่กลอนเชียงรายให้ครบจบทุกดีลบ้านฟังก์ชันใหญ่4ห้องนอนในราคาสบายกระเป๋าเริ่มต้นเพียง 2.6 ล้านบาทย้ำว่าให้ครบจริงหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยแบบไม่ต้องจ่ายเพิ่มรับฟรีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดเคาน์เตอร์ครัวเครื่องปรับอากาศและหุ่น

0: มดูดฝุ่นเซฟเงินในกระเป๋าเพิ่มด้วยฟรีค่าส่วนกลาง3ปีและฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนพิเศษสุดเอาใจสายเฮลตี้วิ่งแลกซุปเปอร์สปอร์ตกิฟต์การ์ดเพิ่มมูลค่าสูงสุด 25,000 บาทได้ทั้งบ้านใหม่ได้ทั้งทุนไปช้อปปิ้งไอเทมสปอร์ตโอกาสทองแบบนี้ถึง2สิงหาคม2569นี้เท่านั้นจองวันนี้เพียง 5,000 บาทฟรีบริการยื่นกู้กู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงินแวะชมโครงการได้จริงทุกวันโทรเลย090-043-0888หรือ Facebook บ้านการกระหนกชิงรายบ้านการกระหนก Propertyฉลองเปิดโชว์รูมใหม่ฉายไลกว่าเดิมที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีเรามีสินค้าให้เลือกแบบจุใจต่อรองราคาได้มั่นใจราคาถูกสุดในย่านนี้พบกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสูงสุด 30-50% ผ่อนสบาย 0% นาน15เดือนมือถือโน้ตบุ๊กฟรีดาวพร้อมฟรีของแถมทุกรายการสินค้าสต็อกแน่นมีของพร้อมส่งทันทีไม่ต้องรอพร้อมบริการก่อนและหลังการขายโดยทีมงานมืออาชีพผ่อนง่ายอนุมัติไวไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้แค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวครบครันเรื่องตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจช็อปเลยที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่สี่แยกแม่ก่อนเลยโฮมสุขภัณฑ์ขาออกเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง6โมงเย็นสอบถามเพิ่มเติมโทร053-774-774
1: คุณกำลังฟังFab Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

ุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟบ93เชียงรายแฟบเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: คุณว่าคนที่ใช่กับน้ำดื่มที่ใช่เหมือนกันยังไงล่ะครับต้องจริงใจเหมือนน้ำที่ดูใสสะอาด
1: เพราะทุกหยดต้องผ่านเทคโนโลยีการผลิตอัจฉริยะ Smart Microfilter จึงสะอาดและคงไว้ซึ่งแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายทำให้รู้สึกดีไปถึงข้างใน
0: ดีระใจขนาดนี้ใช่เลยไหมครับผมอยากเห็นคุณดื่มสิ่งที่ใช่ให้ตัวเองยิ่งดื่มยิ่งใช่น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง
2: สิ้นสุดการรอคอย Local Low Cost Comeback แล้วค่ะเตรียมตัวมาช็อปให้กระจายกับมหกรรมลดราคาสินค้าครั้งยิ่งใหญ่จากธนพิริยาซูเปอร์มาร์เก็ตขนทับสินค้าอุปโภคบริโภคมาลดราคาแบบจัดหนักจัดเต็มลดสนั่นสะเทือนวงการค้าปลีกค้าส่งกันไปเลยรอบนี้ธนพิริยาทุ่มสุดตัวจัดโปรแรมเกินต้านให้คุณลูกค้ามาช็อปสุดคุ้มสบายกระเป๋าพร้อมกันแล้วที่ธนพิริยาทุกสาขาโปรโมชั่นเริ่ม30กรกฎาคมถึง12สิงหาคม69นี้เท่านั้นช้าหมดอดคุ้มนะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook ธนพิริยะธนพิริยะถูกจริงถูกใจใกล้บ้านหยุดฟังทางนี้ถ้าคุณกำลังมองหาบ้านพร้อมอยู่ทำเลใจกลางเมืองเชียงรายบ้านการกนกแยกแม่กำเชียงรายให้ครบจบทุกดีลบ้านฟังก์ชันใหญ่4ห้องนอนในราคาสบายกระเป๋าเริ่มต้นเพียง 2.6 ล้านบาทย้ำว่าให้ครบจริงหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยแบบไม่ต้องจ่ายเพิ่มรับฟรีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดเคาน์เตอร์ครัวเครื่องปรับอากาศและหุ่นยนต์ดูดฝุ่นเซฟเงินในกระเป๋าเพิ่มด้วยฟรีค่าส่วนกลาง3ปีและฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนพิเศษสุดเอาใจสายเฮลตี้วิ่งแลกซุปเปอร์สปอร์ตกิฟต์การ์ดเพิ่มมูลค่าสูงสุด 25,000 บาทได้ทั้งบ้านใหม่ได้ทั้งทุนไปช้อปปิ้งไอเทมสปอร์ตโอกาสทองแบบนี้ถึง2สิงหาคม2569นี้เท่านั้นจองวันนี้เพียง 5,000 บาทฟรีบริการยื่นกู้กู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงินแวะชมโครงการได้จริงทุกวันโทรเลย090-043-0888หรือ Facebook บ้านการกนกชิงรายบ้านการกนกพร็อพเพอร์ตี้
3: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟเลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
2: New Honda City ราคาพิเศษถึงวันที่30กันยายน2569นี้เริ่มต้นเพียง 569,000 บาทและ New Honda City Hatchback 579,000 บาทเชิญสัมผัสและทดลองขับได้แล้วที่โชว์รูม Honda MRM Cars เชียงรายสาขาแยกศรีเซมูลข้างเซ็นทรัลบ้านดุและแม่สายข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account Honda MRM Cars
4: มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสอะคาเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร0628237599หรือเพจ Facebookมานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูส
2: รู้หรือยังว่าเว็บไซต์ fat93.com เปลี่ยนเป็น www.imfatradio.com แล้วนะคะ
5: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: โปรชัดชัดประหยัดคูณ2มาแล้วจ้าเจริญนครการแว่นจัดโปรชัดชัดประหยัดคูณ2กรอบแว่นตาลดสูงสุด 50% Ray-Ban Oakley Levi Bolong และอื่นๆอีกมากมายเลนส์ทุกแบรนด์ลดให้อีกครึ่งราคาฟังไม่ผิดเลนส์ลดครึ่งราคาทุกใบเสร็จแถมร่มกันฝนอย่างดี1คันตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม69เจริญนครการแว่นตรวจวัดสายตาด้วยเครื่องแว่นจากประเทศฝรั่งเศสที่ให้ความแม่นยำสูงสุดโดยหมอสายตาร หรือนักทัศนมาตรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสายตาโดยเฉพาะมีใบประกอบโรคศิลป์อย่างถูกต้องอยู่ประจำทุกวันช่วยดูแลคุณอย่างใกล้ชิดเจริญนครการแว่นถนนธนาลัยเปิดทุกวันโทร053-711-921รู้ตามใจที่กรีนวิงอยากจ่ายแบบไหนเลือกได้เลยเหมาจ่ายแบบรายปีแบ่งจ่ายทุก3เดือนหรือจ่ายแบบสบายๆทุก6เดือนเลือกเลยตามใจคุณออกรถง่ายไม่ต้องมีคนค้ำใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็รับรถกลับบ้านแถมลุ้นทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทมั่นใจได้กับศูนย์บริการมาตรฐานกรีนวิงทีมช่างมืออาชีพระดับแพลทินัมจาก Honda ตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานโทรเลย0973955151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายแจกทองจริงต้องที่กรีนวิงฉลองเปิดโชว์รูมใหม่ฉายไกลกว่าเดิมที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีเรามีสินค้าให้เลือกแบบจุใจต่อรองราคาได้มั่นใจราคาถูกสุดในย่านนี้พบกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสูงสุด 30-50% ผ่อนสบาย 0% นาน15เดือนมือถือโน้ตบุ๊กฟรีดาวพร้อมฟรีของแถมทุกรายการสินค้าสต็อกแน่นมีของพร้อมส่งทันทีไม่ต้องรอพร้อมบริการก่อนและหลังการขายโดยทีมงานมืออาชีพผ่อนง่ายอนุมัติไวไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้แค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวครบครันเรื่องตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจช็อปเลยที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่สี่แยกแม่ก่อนเลยโฮมสุขภัณฑ์ขาออกเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง6โมงเย็นสอบถามเพิ่มเติมโทร053-774-774โปรปังๆสุดฉ่ำจัดเต็มความคุ้มค่ากับรถมิตซูบิชิทุกรุ่นออกรถง่ายกว่าที่คิดโปรโมชั่นพิเศษมิราดอีโคคาสุดประหยัดออปชั่นครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยรถ Expander 7ที่นั่งและ X-Force HEV ดอกเบี้ย 0% พร้อมบัตรน้ำมันมูลค่า 10,000 บาท Triton Capria หน้าใหม่มาพร้อมล้อแม็กแต่งสุดเท่ออกรถเพียง 2,990 บาทพร้อมผ่อน 8,000 กว่าบาท Pajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์7ที่นั่งออกรถเพียง 44,900 บาทกระแสดีไม่มีตกถ้าคุณได้สัมผัสแล้วจะรักและติดใจทดลองขับรับรถได้เลยที่โชว์รูมมิสุพันลานสี่แยกแม่กอน089-430-5599 line@missupanlan
6: บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสอหล่อพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053-754-455และ0819517414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
2: ดินภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร094-999-4491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999
7: ยังไร Hit Music Station
8: คุณกำลังฟัง Fab Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 MHz ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: การกนก Property ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งจากจังหวัดเชียงใหม่แยกแม่กอนเชียงรายติดตลาดล้านเมือง090-043-0888 So Clinic ผิวใสจมูกสวยหน้าได้รูปต้อง So Clinic เพราะ So Clinic ให้คุณมากกว่าคำว่าสวยภูผาลาวาที่แรกที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดิ้นภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจับมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลพบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากล

ฟังทางนี้ค่ะถ้าวันนี้คุณกำลังมองหาบ้านพร้อมอยู่ทำเลใจกลางเมืองเชียงรายบ้านการกนกเลยนะคะคุณแยกแม่ก่อนเชียงรายให้ครบจบทุกดีลค่ะบ้านฝั่งชั้นใหญ่4ห้องนอนได้ราคาสบายกระเป๋าเริ่มต้นเพียง 2.6 ล้านบาทนะคะย้ำว่าให้ครบจริงค่ะคุณหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยแบบไม่ต้องจ่ายเพิ่มรับฟรีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดเคาน์เตอร์ครัวเครื่องปรับอากาศและหุ่นยนต์ดูดฝุ่นค่ะและแถมยังช่วยคุณเซฟเงินในกระเป๋าเพิ่มด้วยนะคะฟรีไปเลยค่ะค่าส่วนกลาง3ปีและฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนนะคะพิเศษสุดเอาใจสายเฮลตี้วิ่งแลกซุปเปอร์สปอร์ตกิฟต์การ์ดเพิ่มมูลค่าสูงสุดถึง 25,000 บาทได้ทั้งบ้านใหม่ได้ทั้งทุนไปช้อปปิ้งไอเทมสปอร์ตโอกาสทองแบบนี้เนี่ยนะคะไม่ได้มีง่ายๆรีบเลยค่ะตั้งแต่วันนี้ถึง2สิงหาคม2569จองวันนี้เพียง 5,000 บาทฟรีบริการยืมกู้ผู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงินนะคะแวะชมโครงการได้จริงทุกวันเลยค่ะโทรเลยนะคะ090 043 0888ข้อมูลเพิ่มเติม Facebook บ้านการกนกชิงรายบ้านการกนกพรอพเพอร์ตี้ค่ะสำหรับใครที่มีปัญหาหน้าหมองหน้าบานปัญหาสิวหน้าไม่เข้ากับจมูกหรือจมูกไม่เข้ากับคางค่ะมาเลยค่ะคุณหยุดกังวลกันได้แล้วที่โซคลินิกเวชกรรมเราช่วยคุณเปลี่ยนตัวเองให้มั่นใจและก็โดดเด่นในแบบคุณได้นะคะพร้อมให้คำปรึกษาและบริการด้านความงามแบบครบวงจรเลยค่ะเสริมจมูกปรับรูปหน้ายกกระชับด้วยนวัตกรรมโอลิจิโอส่วนคุณผู้ชายก็สามารถจัดเต็มได้นะคะคลิปเพื่อสุขอนามัยเพิ่มความมั่นใจให้เต็มร้อยไปเลยค่ะโซคลินิกสาขาแม่สายอยู่ติดไทยประกันชีวิตค่ะโทรเลยนะคะ092-426-2298ส่วนโซคลินิกสาขาเชียงรายอยู่ติดกับเพลงลิสซิ่งค่ะแยกแหนมนันทวันโทร091-925-6966จองผ่าน Facebook และ LINE Official Account @SoChiangRai เพราะโซคลินิกให้คุณมากกว่าคำว่าสวย Your Perfect Self @SoClinicฉลองเปิดโชว์รูมใหม่ใช้ไรกว่าเดิมค่ะที่ร้านสหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ที่นี่เป็นศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็สินค้าไอทีเรามีสินค้าให้เลือกแบบจุใจต่อรองราคาได้มั่นใจราคาถูกสุดในย่านนี้เลยค่ะพบกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสูงสุด 30-50% นะคะผ่อนสบาย 0% นานสุด15เดือนค่ะมือถือโน้ตบุ๊กฟรีดาวพร้อมฟรีของแถมทุกรายการด้วยและสินค้าของเขาสต็อกแน่นมีพร้อมส่งทันทีค่ะไม่ต้องรอพร้อมบริการก่อนและหลังการขายโดยทีมงานมืออาชีพผ่อนง่ายอนุมัติไวไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้นะคะใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวค่ะครบครันเรื่องตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจช็อปเลยค่ะที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สาขาสำนักงานใหญ่4แยกแม่กอนเลยโฮมสุขภัณฑ์ขาออกนะคะเปิดให้บริการทุกวันเลยค่ะตั้งแต่ 8:30 น.จนถึง 18:00 น.ค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม053-774-774และติดตามโปรโมชั่นดีๆได้นะคะผ่านเพจ Facebook สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ค่ะ

0: That Radio Thailand sponsored by
1: การกนก Property ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งจากจังหวัดเชียงใหม่แยกแม่กอนเชียงรายติดตลาดล้านเมือง090-043-0888โซคลินิกผิวใสจมูกสวยหน้าได้รูปต้องโซคลินิกเพราะโซคลินิกให้คุณมากกว่าคำว่าสวยภูผาลาวาที่แรกที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดิ้นภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจับมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลพบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากลติดต่อโฆษณา0949994491และ0946915676

0: วค่ะ New City 2026นะคะมาทั้งเครื่องยนต์ 1.0 Turbo และ Hybrid EHEV ค่ะสำหรับ New Honda City ราคาเริ่มต้นที่ 569,000 บาทนะคะและ Honda City Hatchback ราคาเริ่มต้นที่ 579,000 บาทค่ะราคาพิเศษถึงวันที่30กันยายน2569นี้เท่านั้นนะคะเลือกรับข้อเสนอพิเศษสุดดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 1.69% และฟรีประกันภัยชั้น1พิเศษลงทะเบียนจองสิทธิ์ตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569รับบัตรเติมน้ำมันมูลค่า 5,000 บาทเข้ามาทดลองขับและสัมผัสรถจริงได้เลยนะคะที่โชว์รูม Honda MRM Cars เชียงรายทั้ง4สาขาแยกศรีไซมูลข้างเซ็นทรัลบ้านดู่และแม่สายค่ะเข้ามาลงทะเบียนทดลองขับก็รับของที่ระลึกลิขสิทธิ์แท้จาก Honda ฟรีไปเลยนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account Honda MRM Cars ค่ะฟังทางนี้ค่ะถ้าวันนี้คุณกำลังมองหาบ้านพร้อมอยู่ทำเลใจกลางเมืองเชียงรายบ้านการกนกเลยนะคะคุณแยกแม่ก่อนเชียงรายให้ครบจบทุกดีลค่ะบ้านฝั่งชั้นใหญ่4ห้องนอนได้ราคาสบายกระเป๋าเริ่มต้นเพียง 2.6 ล้านบาทนะคะย้ำว่าให้ครบจริงค่ะคุณหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยแบบไม่ต้องจ่ายเพิ่มรับฟรีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดเคาน์เตอร์ครัวเครื่องปรับอากาศและหุ่นยนต์ดูดฝุ่นค่ะและแถมยังช่วยคุณเซฟเงินในกระเป๋าเพิ่มด้วยนะคะฟรีไปเลยค่ะค่าส่วนกลาง3ปีและฟรีค่าใช้จ่ายวันโอนนะคะพิเศษสุดเอาใจสายเฮลตี้วิ่งแลกซุปเปอร์สปอร์ตกิฟต์การ์ดเพิ่มมูลค่าสูงสุดถึง 25,000 บาทได้ทั้งบ้านใหม่ได้ทั้งทุนไปช้อปปิ้งไอเทมสปอร์ตโอกาสทองแบบนี้เนี่ยนะคะไม่ได้มีง่ายๆรีบเลยค่ะตั้งแต่วันนี้ถึง2สิงหาคม2569จองวันนี้เพียง 5,000 บาทฟรีบริการยื่นกู้กู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงินนะคะแวะชมโครงการได้จริงทุกวันเลยค่ะโทรเลยนะคะ090-043-0888ข้อมูลเพิ่มเติม Facebook บ้านการกนกชิงบายการกนกพรอพเพอร์ตี้ค่ะสำหรับใครที่มีปัญหาหน้าหมองหน้าบานปัญหาสิวหน้าไม่เข้ากับจมูกหรือจมูกไม่เข้ากับคางค่ะมาเลยค่ะคุณหยุดกังวลกันได้แล้วที่โซคลินิกเวชกรรมเราช่วยคุณเปลี่ยนตัวเองให้มั่นใจและก็โดดเด่นในแบบคุณได้นะคะพร้อมให้คำปรึกษาและบริการด้านความงามแบบครบวงจรเลยค่ะเสริมจมูกปรับรูปหน้ายกกระชับด้วยนวัตกรรมโอลิจิโอส่วนคุณผู้ชายก็สามารถจัดเต็มได้นะคะคลิปเพื่อสุขอนามัยเพิ่มความมั่นใจให้เต็มร้อยไปเลยค่ะโซคลินิกสาขาแม่สายอยู่ติดไทยประกันชีวิตค่ะโทรเลยนะคะ092-426-2298ส่วนโซคลินิกสาขาเชียงรายอยู่ติดกับเพลงลิซซิ่งค่ะแยกแหนมนันทวันโทร091-925-6966จองผ่าน Facebook และ LINE Official Account @โซเชียงรายเพราะโซคลินิกให้คุณมากกว่าคำว่าสวย Your Perfect Self @โซคลินิก
1: Bad Radio

0: That Radio Thailand sponsored by
1: การกนก Property ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งจากจังหวัดเชียงใหม่แยกแม่กอนเชียงรายติดตลาดล้านเมือง090-043-0888 So Clinic ผิวใสจมูกสวยหน้าได้รูปต้อง So Clinic เพราะ So Clinic ให้คุณมากกว่าคำว่าสวยภูผาลาวาที่แรกที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดิ้นภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจับมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลพบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากล

0: คุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟบ93เชียงรายแฟบเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz
1: Fat music on the road. Fat music on the road.
2: เคล็ดลับการดูแลรถจักรยานยนต์ฮอนด้าโดย Greenwing ค่ะรู้ไหมคะว่าทำไมต้องเช็กระยะ 1,000 กิโลเมตรแรกระยะ 1,000 กิโลเมตรแรกเป็นช่วงรันอินของเครื่องยนต์และชิ้นส่วนใหม่หลังจากประกอบเสร็จสมบูรณ์นั่นเองค่ะควรตรวจสอบความเรียบร้อยหลังการใช้งานในช่วง 1,000 กิโลเมตรแรกหรือ1เดือนนะคะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเพื่อขจัดเศษสิ่งสกปรกที่เกิดจากการเสียดสีกันของชิ้นส่วนคราบน้ำมันที่เกิดจากการเผาไหม้ให้หมดไปและตรวจสอบความสมบูรณ์ของระบบต่างๆนั่นเองค่ะ
1: Fat music on the road. Fat music on the road.
2: โปรตามใจที่ Greenwing อยากจ่ายแบบไหนเลือกได้เลยเหมาจ่ายแบบรายปีแบ่งจ่ายทุก3เดือนหรือจ่ายแบบสบายๆทุก6เดือนเลือกเลยตามใจคุณออกรถง่ายไม่ต้องมีคนค้ำใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็รับรถกลับบ้านแถมลุ้นทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทมั่นใจได้กับศูนย์บริการมาตรฐาน Greenwing ทีมช่างมืออาชีพระดับแพลทินัมจาก Honda ตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานโทรเลย0973955151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายแจกทองจริงต้องที่กรีนวิง

0: ฟังทางนี้ถ้าคุณกำลังมองหาบ้านพร้อมอยู่ทำเลใจกลางเมืองเชียงรายบ้านการกนกแยกแม่กอนเชียงรายให้ครบจบทุกดีลบ้านฟังก์ชันใหญ่4ห้องนอนในราคาสบายกระเป๋าเริ่มต้นเพียง 2.6 ล้านบาทย้ำว่าให้ครบจริงหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยแบบไม่ต้องจ่ายเพิ่มรับฟรีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดเคาน์เตอร์ครัวเครื่องปรับอากาศและหุ่นยนต์ดูดฝุ่นเซฟเงินในกระเป๋าเพิ่มด้วยฟรีค่าส่วนกลาง3ปีและฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนพิเศษสุดเอาใจสายเฮลตี้วิ่งแลกซุปเปอร์สปอร์ตกิฟต์การ์ดเพิ่มมูลค่าสูงสุด 25,000 บาทได้ทั้งบ้านใหม่ได้ทั้งทุนไปช้อปปิ้งไอเทมสปอร์ตโอกาสทองแบบนี้ถึง2สิงหาคม2569นี้เท่านั้นจองวันนี้เพียง 5,000 บาทฟรีบริการยื่นกู้กู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงินแวะชมโครงการได้จริงทุกวันโทรเลย090-043-0888หรือ Facebook บ้านการกนกชิงรายบ้านการกนกพร็อพเพอร์ตี้ฉลองเปิดโชว์รูมใหม่ฉายไกลกว่าเดิมที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีเรามีสินค้าให้เลือกแบบจุใจต่อรองราคาได้มั่นใจราคาถูกสุดในย่านนี้พร้อมกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสูงสุด 30-50% ผ่อนสบาย 0% นาน15เดือนมือถือโน้ตบุ๊กฟรีดาวพร้อมฟรีของแถมทุกรายการสินค้าสต็อกแน่นมีของพร้อมส่งทันทีไม่ต้องรอพร้อมบริการก่อนและหลังการขายโดยทีมงานมืออาชีพผ่อนง่ายอนุมัติไวไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้แค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวครบครันเรื่องตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจช็อปเลยที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่สี่แยกแม่ก่อนเลยโฮมสุขภัณฑ์ขาออกเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง6โมงเย็นสอบถามเพิ่มเติมโทร053-774-774
1: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชัน Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
0: New Honda City ราคาพิเศษถึงวันที่30กันยายน2569นี้เริ่มต้นเพียง 569,000 บาทและ New Honda City Hatchback 579,000 บาทเชิญสัมผัสและทดลองขับได้แล้วที่โชว์รูม Honda MRM Cars เชียงรายสาขาแยกสิงห์เซมูลข้างเซ็นทรัลบ้านดุและแม่สายข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account Honda MRM Cars
2: เปิดแล้วหลักสูตรป.1 ถึงป.3 ที่บ้านภาษาครูเอมี่ไทยคณิตอังกฤษทบทวนเนื้อหาเสริมสร้างสติปัญญาเรียนล่วงหน้าสามารถนำไปใช้ได้จริงในห้องเรียนเรียนวันเสาร์อาทิตย์และหลักสูตร Fun Kids Course หลักสูตรอนุบาลเรียนวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 12:00 นเสริมสร้างพัฒนาการของลูกน้อยปูพื้นฐานและสร้างพัฒนาความรู้รอบด้านทั้ง IQ และ EQ เพื่อต่อยอดพัฒนาการที่ดีที่สุดสู่ระดับประถมควบคู่กับทักษะการเรียนคิดและวิเคราะห์พร้อมที่จะการบูรณาการการเท่าสังคมสำหรับเด็กอนุบาลสอบถามโทร053-718-677และ082-516-4142 Facebook Fanpage บ้านภาษาครูเอมี่เรียนสนุกเข้าใจง่ายต้องบ้านภาษาครูเอมี่
3: มานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสอะคาเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร062-823-7599หรือเพจ Facebookมานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูส
0: มาแล้วค่ะรถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตราคาประหยัดประหยัดค่าน้ำมันใช้แล้วประทับใจคนไทยใช้เพียบเริ่มกันที่รุ่นใหม่ล่าสุดทันสมัยสุดไอออน UT รถไฟฟ้าขนาดเล็กกระทัดรัดภายในกว้างขับง่ายจอดง่ายเหมาะกับทุกวัยวิ่งได้ไกลกว่า420กิโลเมตรเพียง 499,900 บาทฟรีประกันภัยชั้น1ดาวเริ่มต้น 8,888 บาทผ่อนเบาๆหลักพันต่อเดือนรายได้น้อยเพิ่งเริ่มทำงานก็
4: ื้อได้จองง่ายไฟแนนซ์ผ่านไวราคาดีของแถมเยอะซื้อวันนี้ส่งมอบทันทีสนใจทดลองขับติดต่อ0614100666หรือแวะมาโชว์รูมไอออนเชียงรายบายพันล้านสี่แยกแม่กอนรถดีประหยัดคุ้มค่ารถแห่งอนาคตต้องไอออนเท่านั้น
5: ไอออน
6: ชุบยนต์อิเล็กทรอนิกส์แฟร์แฟร์แห่งปีโซฟาชุดใหญ่ปรับนั่งปรับนอนได้เหลือเพียง 25,990 บาทผ่อน 0% 20เดือนชุดเตียงดีไซน์ที่นอน6ฟุตเซตผ้าปูที่นอนหมอนหนุนเหลือเพียง 13,990 บาทผ่อน 0% 15เดือนที่นอนฟองอัด6ฟุตหนา10นิ้วเหลือเพียง 19,990 บาทผ่อน 0% 20เดือนตู้เซฟตู้นิรภัยผ่อนนานสูงสุด20เดือนมีทั้งแบบดิจิตอลแบบธรรมดาที่ทวียนทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่น่าน
7: ข่าวดีผู้ป่วยมะเร็งที่รอฉายแสงใช้สิทธิ์บัตรทองประกันสังคมข้าราชการกรมบัญชีกลางไม่ต้องจ่ายเพิ่มไม่ต้องรอคิวนานเพราะมะเร็งต้องรักษาทันทีปรึกษาและเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลเชียงรายรามโทรเลย0947965642ย้ำอีกครั้ง0947965642
8: ชาอินซี
9: ชาเขียว
8: ชามะลิมัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
9: ชาอูหลง
8: ที่กวนอิมชามะระสมอูหลง
9: ชามิ้น
8: จิงเจอร์
9: ชาตะไคร้
8: ชามะรุมสุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรปให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่สุริวงศ์ชาไทยสี่แยกสุริวงศ์เก่าสอบถามโทร0537120007สุวิรุณชาไทยสาขาถนนท่านไลเปิด8นาฬิกาถึง18นาฬิกาและสุวิรุณชาไทยสาขาไนบาซาเปิดบริการ11นาฬิกาถึง23นาฬิกาสุวิรุณชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่แอดสุวิรุณทีช็อปหรือเบอร์0537120007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาไนบาซาผ่านแอป Delivery จากร้านโซทีนะคะ
7: โปรปังๆสุดฉ่ำจัดเต็มความคุ้มค่ากับรถมิตซูบิชิทุกรุ่นออกรถง่ายกว่าที่คิดโปรโมชั่นพิเศษมิราดอีโคคาสุดประหยัดออปชั่นครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยรถ Xpander 7ที่นั่งและ Xforce HEV ดอกเบี้ย 0% พร้อมบัตรน้ำมันมูลค่า 10,000 บาท Triton Captiva หน้าใหม่มาพร้อมล้อแม็กแต่งสุดเท่ออกรถเพียง 2,990 บาทพร้อมผ่อน 8,000 กว่าบาท Pajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์7ที่นั่งออกรถเพียง 44,900 บาทกระแสดีไม่มีตกถ้าคุณได้สัมผัสแล้วจะรักและติดใจทดลองขับรับรถได้เลยที่โชว์รูมมิสุพันล้านสี่แยกแม่กอน089-430-5599 LINE @mitsupanlan
10: เพราะทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
11: สวัสดีค่ะหนูน้องแซนดี้วันนี้หนูจะมาเล่าประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนที่โรงเรียนปริศนาการประชาสัมพันธ์นะคะหนูได้เรียนวิธีการเล่าเรื่องการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้ความมั่นใจกล้าแสดงออกนำไปใช้ได้จริงในห้องเรียนและนำไปใช้ในการแข่งขันทักษะด้วยนะคะหากเพื่อนๆอยากกล้าแสดงออกและบุคลิกภาพดีมาเรียนที่โรงเรียนปริศนาการประชาสัมพันธ์กับหนูนะคะ
10: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ KPS เชียงรายดร.คริสโตฟ โมรินได้กล่าวไว้ว่าการตัดสินใจซื้อของคนเราเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นผลมาจากสมองที่จดจ่อจดจำและตัดสินใจ Fat Radio Thailand ชวนคุณมาร่วมเดินทางไปกับเราสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ครอบคลุมสื่อโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกันเข้าถึงง่ายเข้าถึงไวและตรงจุดพร้อมให้คำปรึกษาในการลงโฆษณาของคุณเลือกแพ็กเกจที่ใช่เจาะลงตรงกลุ่มเป้าหมายพร้อมวางแผนการประชาสัมพันธ์ติดต่อโฆษณาโทรและไลน์0949994491 0882587708และ0946915676แล้วเราจะก้าวไปด้วยกันนะคะ
12: อย่างไร Hit Music Station
13: คุณกำลังฟัง Fat
5: Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: Honda MRM Cars เชียงรายออกรถง่ายๆกับโปรแรงๆในทุกๆเดือน4สาขาใกล้บ้านคุณ053-719-251-3ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลเชียงรายรามตรวจรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพราะมะเร็งรอไม่ได้053-719-719ต่อ110สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจราคาสบายกระเป๋าไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ฝึกทักษะการพูดปรับบุคลิกภาพสำหรับเด็กอายุ6ถึง18ปี0946915676

ของคุณมีปัญหาด้านของการเข้าสังคมขาดความมั่นใจในตัวเองขี้อายไม่กล้าแสดงออกลองพาเขามาที่นี่นะคะโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ค่ะพัฒนาศักยภาพและบุคลิกภาพสร้างความมั่นใจและทัศนคติเชิงบวกค่ะมีความเข้าใจในตนเองและผู้อื่นรู้จักการจัดการอารมณ์ซึ่งก็เป็นการพัฒนาจากภายในสู่ภายนอกใช้ความเป็นตัวเองด้วยบุคลิกที่เป็นธรรมชาติอย่างมั่นใจค่ะฝึกการใช้คำการนำเสนองานหน้าชั้นเรียนเตรียมสอบสัมภาษณ์ในโปรแกรมการสอนของสถาบันต่างๆเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการตอบคำถามถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์นะคะรับเด็กอายุ 6-18 ปีค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 094-691-5676 หรือเพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS ค่ะข่าวดีสำหรับผู้ป่วยมะเร็งที่รอฉายแสงอยู่นะคะสามารถใช้สิทธิ์บัตรทองประกันสังคมข้าราชการกรมบัญชีกลางไม่ต้องจ่ายเพิ่มและไม่ต้องรอคิวนานค่ะเพราะมะเร็งต้องรักษาทันทีนะคะปรึกษาและเข้ารับบริการได้เลยค่ะที่ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลเชียงรายรามโทรเลยนะคะ094-796-5642ค่ะฉลองเปิดโชว์รูมใหม่ฉายไลกว่าเดิมค่ะที่ร้านสหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ที่นี่เป็นศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็สินค้าไอทีเรามีสินค้าให้เลือกแบบจุใจต่อรองราคาได้มั่นใจราคาถูกสุดในย่านนี้เลยค่ะพบกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสูงสุด 30-50% นะคะผ่อนสบาย 0% นานสุด15เดือนค่ะมือถือโน้ตบุ๊กฟรีดาวพร้อมฟรีของแถมทุกรายการด้วยและสินค้าของเขาสต็อกแน่นมีพร้อมส่งทันทีค่ะไม่ต้องรอพร้อมบริการก่อนและหลังการขายโดยทีมงานมืออาชีพผ่อนง่ายอนุมัติไวไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้นะคะใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวค่ะครบครันเรื่องตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจช็อปเลยค่ะที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สาขาสำนักงานใหญ่4แยกแม่กอนเลยโฮมสุขภัณฑ์ขาออกนะคะเปิดให้บริการทุกวันเลยค่ะตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง6โมงเย็นค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม0537747และติดตามโปรโมชั่นดีๆได้นะคะผ่านเพจ Facebook สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ค่ะมาแล้วค่ะ New City 2026นะคะมาทั้งเครื่องยนต์ 1.0 เทอร์โบและ Hybrid PHEV ค่ะสำหรับ New Honda City ราคาเริ่มต้นที่ 569,000 บาทนะคะและ Honda City Hatchback ราคาเริ่มต้นที่ 579,000 บาทค่ะราคาพิเศษถึงวันที่30กันยายน2569นี้เท่านั้นนะคะเลือกรับข้อเสนอพิเศษสุดดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 1.69% และฟรีประกันภัยชั้น1พิเศษลงทะเบียนจองสิทธิ์ตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569รับบัตรเติมน้ำมันมูลค่า 5,000 บาทเข้ามาทดลองขับและสัมผัสรถจริงได้เลยนะคะที่โชว์รูม Honda MRM Cars เชียงรายทั้ง4สาขาแยกศรีเซมูลข้างเซ็นทรัลบ้านดู่และแม่สายค่ะเข้ามาลงทะเบียนทดลองขับก็รับของที่ระลึกลิขสิทธิ์แท้จาก Honda ฟรีไปเลยนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account Honda MRM Cars ค่ะ

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: Honda MRM Cars เชียงรายออกรถง่ายๆกับโปรแรงๆในทุกๆเดือน4สาขาใกล้บ้านคุณ053-719-251-3ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลเชียงรายรามตรวจรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพราะมะเร็งรอไม่ได้053-719-719-1110สหอิเล็กทริก

เซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจราคาสบายกระเป๋าไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ฝึกทักษะการพูดปรับบุคลิกภาพสำหรับเด็กอายุ 6-18 ปี 094-691-5676 ติดต่อโฆษณา 094-999-4491 และ 094-691-5676

มาแล้วค่ะ New City 2026นะคะมาทั้งเครื่องยนต์ 1.0 Turbo และ Hybrid EHEV ค่ะสำหรับ New Honda City ราคาเริ่มต้นที่ 569,000 บาทนะคะและ Honda City Hatchback ราคาเริ่มต้นที่ 579,000 บาทค่ะราคาพิเศษถึงวันที่30กันยายน2569นี้เท่านั้นนะคะเลือกรับข้อเสนอพิเศษสุดดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 1.69% และฟรีประกันภัยชั้น1พิเศษลงทะเบียนจองสิทธิ์ตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569รับบัตรเติมน้ำมันมูลค่า 5,000 บาทเข้ามาทดลองขับและสัมผัสรถจริงได้เลยนะคะที่โชว์รูม Honda MRM Cars เชียงรายทั้ง4สาขาแยกศรีเซมูลข้างเซ็นทรัลบ้านดู่และแม่สายค่ะเข้ามาลงทะเบียนทดลองขับก็รับของที่ระลึกลิขสิทธิ์แท้จาก Honda ฟรีไปเลยนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account Honda MRM Cars ค่ะฉลองเปิดโชว์รูมใหม่ฉายไลกว่าเดิมค่ะที่ร้านสหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ที่นี่เป็นศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็สินค้าไอทีเรามีสินค้าให้เลือกแบบจุใจต่อรองราคาได้มั่นใจราคาถูกสุดในย่านนี้เลยค่ะพบกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสูงสุด 30-50% นะคะผ่อนสบาย 0% นานสุด15เดือนค่ะมือถือโน้ตบุ๊กฟรีดาวพร้อมฟรีของแถมทุกรายการด้วยและสินค้าของเขาสต็อกแน่นมีพร้อมส่งทันทีค่ะไม่ต้องรอพร้อมบริการก่อนและหลังการขายโดยทีมงานมืออาชีพผ่อนง่ายอนุมัติไวไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้นะคะใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวค่ะครบครันเรื่องตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจช็อปเลยค่ะที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สาขาสำนักงานใหญ่4แยกแม่กอนเลยโฮมสุขภัณฑ์ขาออกนะคะเปิดให้บริการทุกวันเลยค่ะตั้งแต่ 8:30 จนถึง 18:00 ค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม0537747และติดตามโปรโมชั่นดีๆได้นะคะผ่านเพจ Facebook สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ค่ะข่าวดีสำหรับผู้ป่วยมะเร็งที่รอฉายแสงอยู่นะคะสามารถใช้สิทธิ์บัตรทองประกันสังคมข้าราชการกรมบัญชีกลางไม่ต้องจ่ายเพิ่มและไม่ต้องรอคิวนานค่ะเพราะมะเร็งต้องรักษาทันทีนะคะปรึกษาและเข้ารับบริการได้เลยค่ะที่ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลเชียงรายรามโทรเลยนะคะ0947965642ค่ะของคุณมีปัญหาด้านของการเข้าสังคมขาดความมั่นใจในตัวเองขี้อายไม่กล้าแสดงออกลองพาเขามาที่นี่นะคะโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ค่ะพัฒนาศักยภาพและบุคลิกภาพสร้างความมั่นใจและทัศนคติเชิงบวกค่ะมีความเข้าใจในตนเองและผู้อื่นรู้จักการจัดการอารมณ์ซึ่งก็เป็นการพัฒนาจากภายในสู่ภายนอกใช้ความเป็นตัวเองด้วยบุคลิกที่เป็นธรรมชาติอย่างมั่นใจค่ะฝึกการใช้คำการนำเสนองานหน้าชั้นเรียนเตรียมสอบสัมภาษณ์ในโปรแกรมการสอนของสถาบันต่างๆเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการตอบคำถามถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์นะคะรับเด็กอายุ 6-18 ปีค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม094-691-5676 หรือเพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS ค่ะ

0: every part.
1: Fat Radio Thailand, sponsored by
2: Honda MRM Cars เชียงรายออกรถง่ายๆกับโปรแรงๆในทุกๆเดือน4สาขาใกล้บ้านคุณ053-719-251-3ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลเชียงรายรามตรวจรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพราะมะเร็งรอไม่ได้053-719-719-110สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจราคาสบายกระเป๋าไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ฝึกทักษะการพูดปรับบุคลิกภาพสำหรับเด็กอายุ6-18ปี094-691-5676ติดต่อโฆษณา094-999-4491และ094-691-5676
3: คุณกำลังฟังFat Radio Thailand ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟต93เชียงรายFat Radio Thailand ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: รื่องสายตาต้องให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาโดยเฉพาะดูแลโดยนักทัศนมาตรคุณรุตคุณเมย์เจริญนครการแว่นถนนธนาลัย
1: สวัสดีครับผมรุตนักทัศนมาตรประจำร้านเจริญนครการแว่นวันนี้เรามาพูดถึงเทคโนโลยีที่ทางร้านใช้ร่วมกับการวัดสายตาให้ลูกค้าของเราครับเพื่อให้ได้แว่นที่ตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้ามากที่สุดเริ่มจากเครื่องมือตัวแรกครับแว่นอัดเต็มไปด้วยเทคโนโลยีโทโปรกราฟีตรวจแผนที่กระจกตาเพื่อประเมินความเสี่ยงของโรคกระจกตาย้วยครับนอนคอนแทคโทโนกราฟีวัดความดันตาแบบไร้สัมผัสเพื่อประเมินความเสี่ยงของโรคต้อหินครับผมเวฟฟอนต์แอบโรเมตรีตรวจหาความผิดปกติของคลื่นแสงที่ผ่านกระจกตาและลูมั่นตาทั้งในช่วงกลางวันและกลางคืนแพคิเมตรีรีโทอิลูมิเนชั่นตรวจคุณภาพของเลนส์ตาความหนากระจกตาเพื่อประเมินความเสี่ยงของโรคต้อกระจกเครื่องถัดไปนะครับวิซิโอออฟฟิศ3ตรวจวัดพารามิเตอร์และพฤติกรรมการใช้สายตาเฉพาะบุคคลประกอบไปด้วยค่าความห่างระหว่างกระจกตาและเลนส์แว่นตามุมเทหน้าแว่นความโค้งกรอบแว่นตาหลักตารองพฤติกรรมการมองทั้งในระยะไกลและระยะใกล้สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่อยากตรวจวัดสายตาตัดแว่นกับเราสามารถเข้ามาปรึกษาทีมนักทัศนมาตรของเราได้เลยครับ
0: ปรึกษาเรื่องสายตาโดยนักทัศนมาตรคุณรุตคุณเมย์เจริญนครการแว่นโทร053-711-921
2: โปรชัดชัดประหยัดคูณ2มาแล้วจ้า
3: เจริญนครการแว่นจัดโปรชัดชัดประหยัดคูณ2กรอบแว่นตาลดสูงสุด 50% Ray-Ban Oakley Levi's Bolong และอื่นๆอีกมากมายเลนส์ทุกแบรนด์ลดให้อีกครึ่งราคาฟังไม่ผิดเลนส์ลดครึ่งราคาทุกใบเสร็จแถมร่มกันฝนอย่างดี1คันตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม69เจริญนครการแว่นตรวจวัดสายตาด้วยเครื่องแว่นจากประเทศฝรั่งเศสที่ให้ความแม่นยำสูงสุดโดยหมอสายตาหรือนักทัศนมาตรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสายตาโดยเฉพาะมีใบประกอบโรคศิลป์อย่างถูกต้องอยู่ประจำทุกวันช่วยดูแลคุณอย่างใกล้ชิดเจริญนครการแว่นถนนธนาลัยเปิดทุกวันโทร053-711-921เพราะทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
4: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงณัฐนิมขเวศชื่อเล่นชื่อน้องนโมเพื่อนๆคะเพื่อนๆที่ขี้อายไม่กล้าแสดงออกหนูอยากให้มาเรียนที่นี่นะคะกิจสนาการประชาสัมพันธ์ค่ะและเพื่อนๆก็จะรู้วิธีในการเล่าเรื่องนะคะจะรู้ต้องยืนยังไงว่ายังไงเล่าเรื่องยังไงให้น่าสนใจเพื่อนๆจะมีความมั่นใจมากขึ้นค่ะแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
3: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร0946915676เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS เชียงราย
5: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟเลยล่ะNew Honda City. Wake 'em up. Suntuk Street.
3: New Honda City. ราคาพิเศษถึงวันที่30กันยายน2569นี้เริ่มต้นเพียง 569,000 บาทและ New Honda City Hatchback 579,000 บาทเชิญสัมผัสและทดลองขับได้แล้วที่โชว์รูม Honda MRM Cars เชียงรายสาขาแยกศรีเซมูนข้างเซ็นทรัลบ้านดุและแม่สายข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account Honda MRM Carsฉลองเปิดโชว์รูมใหม่ฉายไลกว่าเดิมที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีเรามีสินค้าให้เลือกแบบจุใจต่อรองราคาได้มั่นใจราคาถูกสุดในย่านนี้พบกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสูงสุด 30-50% ผ่อนสบาย 0% นาน15เดือนมือถือโน้ตบุ๊กฟรีดาวพร้อมฟรีของแถมทุกรายการสินค้าสต็อกแน่นมีของพร้อมส่งทันทีไม่ต้องรอพร้อมบริการ ก่อนและหลังการขายโดยทีมงานมืออาชีพผ่อนง่ายอนุมัติไวไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้แค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวครบครันเรื่องตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจช็อปเลยที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่สี่แยกแม่ก่อนเลยโฮมสุขภัณฑ์ขาออกเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง6โมงเย็นสอบถามเพิ่มเติมโทร053-774-774
6: เก่งอังกฤษพูดอ่านเขียนคล่องด้วยตัวเองที่บ้านภาษาครูเอมี่เปิดสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กประถมและมัธยมหลักสูตร Smart Kids เรียนภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานอย่างถูกต้องตั้งแต่ศัพท์พื้นฐานโครงสร้างประโยคและไวยากรณ์เพื่อนำไปใช้ได้จริงในห้องเรียนและสอบเข้าแข่งขันหลักสูตร Smart Kids ระดับประถมมัธยมและป.6ติวสอบเข้าม.1มาเรียนที่บ้านภาษาครูเอมี่นะคะสอบถามโทร053-718-677และ082-516-4142 Facebook Fanpage บ้านภาษาครูเอมี่และSketchup on for secondary school.
7: Pineapple, apple, pear.

0: ฟังทางนี้ถ้าคุณกำลังมองหาบ้านพร้อมอยู่ทำเลใจกลางเมืองเชียงรายบ้านการกนกแยกแม่กอนเชียงรายให้ครบจบทุกดีลบ้านฟังก์ชันใหญ่4ห้องนอนในราคาสบายกระเป๋าเริ่มต้นเพียง 2.6 ล้านบาทย้ำว่าให้ครบจริงหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยแบบไม่ต้องจ่ายเพิ่มรับฟรีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดเคาน์เตอร์ครัวเครื่องปรับอากาศและหุ่นยนต์ดูดฝุ่นเซฟเงินในกระเป๋าเพิ่มด้วยฟรีค่าส่วนกลาง3ปีและฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนพิเศษสุดเอาใจสายเฮลตี้วิ่งแลกซุปเปอร์สปอร์ตกิฟต์การ์ดเพิ่มมูลค่าสูงสุด 25,000 บาทได้ทั้งบ้านใหม่ได้ทั้งทุนไปช้อปปิ้งไอเทมสปอร์ตโอกาสทองแบบนี้ถึง2สิงหาคม2569นี้เท่านั้นจองวันนี้เพียง 5,000 บาทฟรีบริการยื่นกู้กู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงินแวะชมโครงการได้จริงทุกวันโทรเลย090-043-0888หรือ Facebook บ้านการกนกชิงรายบ้านการกนกพร็อพเพอร์ตี้
1: มานพซักเกอร์อะแคเดมี่เชียงรายยูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซักเกอร์อะแคเดมี่เชียงรายยูสอะแคเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนเด็กโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร0628237599หรือเพจ Facebookมานพซักเกอร์อะแคเดมี่เชียงรายยูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซักเกอร์อะแคเดมี่เชียงรายยูส
0: รู้หรือยังว่าเว็บไซต์ fact93.com เปลี่ยนเป็น www.imfactradio.com แล้วนะคะ
2: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
3: ชาอินทรีย
4: ์ชาเขียว
3: ชามะลิ
5: มัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
4: ชาอูหลง
5: ที่กวนอิม
6: ชามะระ
5: สมอูหลง
4: ชามิ้น
5: จิงเจอร
4: ์ชาตะไคร
5: ้ชามะรุมสุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรปให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่สุริวงศ์ชาไทยสี่แยกสุริวงศ์เก่าสอบถามโทร053-712-007สุวิรุณชาไทยสาขาถนนท่านาลัยเปิด 8:00 น.ถึง 18:00 น.และสุวิรุณชาไทยสาขาในบาซ่าเปิดบริการ 11:00 น.ถึง 23:00 น.สุวิรุณชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่แอดสุวิรุณทีช็อปหรือเบอร์053-712-007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาในบาซ่าผ่านแอป Delivery จากร้านโซทีนะคะหยุดอายเท่ากับหยุดตายตรวจเท่ากับป้องกันจากมะเร็งปากมดลูกเพราะ 99% ของมะเร็งในผู้หญิงคือมะเร็งปากมดลูกเช็คสัญญาณผิดปกติของร่างกายรักษาหายในระยะแรกตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูกแบบทีนเพิร์ฟ 1,300 บาทแบบทีนเพิร์ฟบวก HPV 2,900 บาทและตรวจอัลตราซาวด์มดลูกและรังไข่ด้วยเครื่องวาจีน่าอัลตราซาวด์ 1,000 บาทที่โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊กมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพราะมะเร็งชนะได้แค่รู้ไวรักษาได้มาตรฐานด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยสอบถามโทร053-910-100 Overbrook We Care เราห่วงใยดูแลคุณ
7: ทุบยนต์อิเล็กทรอนิกส์แฟร์แฟร์แห่งปี Samsung Smart TV จอใหญ่85นิ้วผ่อน 0% นาน24เดือนเพียง 1,990 บาทต่อเดือนตู้เย็น 14.5 คิว2ประตูเหลือเพียง 9,490 บาทผ่อน 0% 15เดือนหรือผ่อน365บาทเครื่องซักผ้าอัตโนมัติ17กิโลเหลือเพียง 9,990 บาทผ่อน 0% 15เดือนหรือผ่อน385บาทเครื่องอบผ้า8กิโลเหลือเพียง 6,990 บาทผ่อน 0% 10เดือนหรือผ่อน345บาทที่ทวียนต์ทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่น่าน
0: ด้วยความ ความมุ่งมั่นของพวกเราชาวธนพิริยากับร้านค้าปลีกและค้าส่งที่มีสาขาอยู่หลากหลายทั่วทั้งจังหวัดเชียงรายและใกล้เคียงให้คุณลูกค้าได้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคครบครันพร้อมโปรโมชั่นและของแจกแถมมากมายติดตามกิจกรรมดีๆที่เพจ Facebook บมจ.ธนพิริยาซื้อของถูกจริงช้อปปิ้งถูกใจอยู่ใกล้บ้านคุณธนพิริยาซุปเปอร์โปรปังๆสุดฉ่ำจัดเต็มความคุ้มค่ากับรถ Mitsubishi ทุกรุ่นออกรถง่ายกว่าที่คิดโปรโมชั่นพิเศษมีราด Eco Car สุดประหยัดออปชั่นครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยรถ Xpander 7ที่นั่งและ X-Force HEV ดอกเบี้ย 0% พร้อมบัตรน้ำมันมูลค่า 10,000 บาท Triton Captia หน้าใหม่มาพร้อมล้อแม็กแต่งสุดเท่ออกรถเพียง 2,990 บาทพร้อมผ่อน 8,000 กว่าบาท Pajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์7ที่นั่งออกรถเพียง 44,900 บาทกระแสดีไม่มีตกถ้าคุณได้สัมผัสแล้วจะรักและติดใจทดลองขับรับรถได้เลยที่โชว์รูมมิสุพลานสี่แยกแม่กอน089-430-5599 LINE @mitsupalan
4: บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสอหล่อพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053-754-455และ0819517414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
0: ดินภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส. 9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร094-999-4491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999
6: ยังไร Hit Music Station
8: คุณกำลังฟัง Fab Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 MHz ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สอนให้ลูกของคุณเรียนรู้ทักษะทางมนุษย์เพราะคือสิ่งที่ AI ทำไม่ได้เรียนรู้และปรับตัวให้ลูกอยู่ได้ในสังคมมานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่ชันดรายูสอะคาเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพ
2: You let me just kiss

ของคุณมีปัญหาด้านของการเข้าสังคมขาดความมั่นใจในตัวเองขี้อายไม่กล้าแสดงออกลองพาเขามาที่นี่นะคะโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ค่ะพัฒนาศักยภาพและบุคลิกภาพสร้างความมั่นใจและทัศนคติเชิงบวกค่ะมีความเข้าใจในตนเองและผู้อื่นรู้จักการจัดการอารมณ์ซึ่งก็เป็นการพัฒนาจากภายในสู่ภายนอกใช้ความเป็นตัวเองด้วยบุคลิกที่เป็นธรรมชาติอย่างมั่นใจค่ะฝึกการใช้คำการนำเสนองานหน้าชั้นเรียนเตรียมสอบสัมภาษณ์ในโปรแกรมการสอนของสถาบันต่างๆเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการตอบคำถามถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์นะคะรับเด็กอายุ 6-18 ปีค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม0946915676หรือเพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS ค่ะมานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่ชิงรายยูสสำหรับน้องๆที่ต้องการฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวและเน้นให้น้องๆได้ออกกำลังกายใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ฝึกการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นฝึกให้เด็กกล้าตัดสินใจและเอาตัวรอดในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดมานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่ชิงรายยูสอะคาเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพค่ะ Introduction และ FA Thailand Introductory Coaching Course รับรองโดยสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยรับเด็กอายุตั้งแต่5จนถึง18ปีค่ะสอนที่สนามสันคอกช้างนะคะสอนทุกวันอังคารถึงวันศุกร์ 16:30 น.ถึง 18:30 น.ค่ะเพิ่มเติมรายละเอียดกันได้เลยนะคะสอบถามโทร0628237599และ0946915676ค่ะสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูส

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สอนให้ลูกของคุณเรียนรู้ทักษะทางมนุษย์เพราะคือสิ่งที่ AI ทำไม่ได้เรียนรู้และปรับตัวให้ลูกอยู่ได้ในสังคมมานพ Soccer Academy Chandra Youth Academy ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพติดต่อโฆษณา0949994491และ0946915676

ของ Attitude Clinic ด้วยนะคะสนับสนุนให้ทุกคนสวยหล่อและดูดีในแบบของคุณเองค่ะตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงรายได้มาตรฐานความปลอดภัยนะคะแล้วก็ดูแลเสมือนคนในครอบครัวเราถนัดมากๆนะคะในเรื่องของการดูแลผิวพรรณนะคะเรื่องของการรักษาสิวด้วยนะคะและ Attitude Clinic ค่ะยังถนัดในเรื่องของการปรับรูปหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นการเติมเต็มด้วยฟิลเลอร์และโบท็อกซ์นะคะเน้นมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดดูแลด้วยแพทย์ที่มีประสบการณ์โดยเฉพาะเลยค่ะ Attitude Clinic ใช้ตัวยาของแท้ผ่านมาตรฐานอย.ทุกตัวนะคะเปิดขวดให้ดูและผสมต่อหน้าลูกค้าทุกเคสเลยค่ะมั่นใจในคุณภาพต้อง Attitude Clinic หมออยู่ประจำทำเองทุกเคสค่ะโทรเลยนะคะ099-212-2000 Attitude ปุ๊บสวยปั๊บค่ะ Facebook Attitude Clinic เชียงรายค่ะมานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูธสำหรับน้องๆที่ต้องการฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวและเน้นให้น้องๆได้ออกกำลังกายใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ฝึกการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นฝึกให้เด็กกล้าตัดสินใจและเอาตัวรอดในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดมานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูธอะคาเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพค่ะ Introduction และ FA Thailand Introductory Coaching Course รับรองโดยสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยรับเด็กอายุตั้งแต่5จนถึง18ปีค่ะสอนที่สนามสันคอกช้างนะคะสอนทุกวันอังคารถึงวันศุกร์ 16:30 น.ถึง 18:30 น.ค่ะเพิ่มเติมรายละเอียดกันได้เลยนะคะสอบถามโทร062-823-7599และ094-691-5676ค่ะสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูธของคุณมีปัญหาด้านของการเข้าสังคมขาดความมั่นใจในตัวเองขี้อายไม่กล้าแสดงออกลองพาเขามาที่นี่นะคะโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ค่ะพัฒนาศักยภาพและบุคลิกภาพสร้างความมั่นใจและทัศนคติเชิงบวกค่ะมีความเข้าใจในตนเองและผู้อื่นรู้จักการจัดการอารมณ์ซึ่งก็เป็นการพัฒนาจากภายในสู่ภายนอกใช้ความเป็นตัวเองด้วยบุคลิกที่เป็นธรรมชาติอย่างมั่นใจค่ะฝึกการใช้คำการนำเสนองานหน้าชั้นเรียนเตรียมสอบสัมภาษณ์ในโปรแกรมการสอนของสถาบันต่างๆเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการตอบคำถามถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์นะคะรับเด็กอายุ 6-18 ปีค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 094-691-5676 หรือเพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ KPS ค่ะKYU Music Station

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สอนให้ลูกของคุณเรียนรู้ทักษะทางมนุษย์เพราะคือสิ่งที่ AI ทำไม่ได้เรียนรู้และปรับตัวให้ลูกอยู่ได้ในสังคมมานพ Soccer Academy Chandra Youth Academy ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพ

106 Radio Thailand คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในความถี่ใหม่ที่ FM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย Fat Radio Thailand ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: Fishing on the road. Fishing on the road.
1: สวัสดีค่ะ Fat Music on the Road วันนี้สนับสนุนโดย Honda MRM Cars เชียงรายค่ะ Honda เขามีเทคโนโลยี Honda Connect ที่เชื่อมคุณและรถยนต์เข้าไว้ด้วยกันผ่านการทำงานของแอปพลิเคชันบนมือถือสมาร์ทโฟนของคุณและ TCU หรือ Telematics Control Unit ที่ติดตั้งในรถยนต์ให้คุณสามารถตรวจสอบสถานะความพร้อมของรถยนต์ตำแหน่งรถยนต์รวมถึงแสดงข้อมูลลักษณะการขับขี่ได้แบบ Real Time เลยค่ะและยังเป็นผู้ช่วยคนสำคัญในกรณีเหตุฉุกเฉินต่างๆเพื่อให้ทุกการขับขี่ของคุณมั่นใจและปลอดภัยทุกเส้นทางสามารถติดตั้งเพิ่มเติมในรถยนต์ Honda ของคุณได้สอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่ Honda MRM Cars เชียงรายทั้ง4สาขาเลยค่ะ
0: Music on the road Music on the road
2: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Townสายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟเลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
1: New Honda City ราคาพิเศษถึงวันที่30กันยายน2569นี้เริ่มต้นเพียง 569,000 บาทและ New Honda City Hatchback 579,000 บาทเชิญสัมผัสและทดลองขับได้แล้วที่โชว์รูม Honda MRM Cars เชียงรายสาขาแยกศรีเซมูลข้างเซ็นทรัลบ้านดุและแม่สายข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account Honda MRM Carsเพราะทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
3: สวัสดีค่ะหนูน้องอลิสเด็กหญิงณัฐนิชาเศรษฐีวันนี้หนูจะมาเล่าประสบการณ์ที่ได้มาเรียนที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ค่ะที่นี่ทำให้หนูมีความมั่นใจและกล้าแสดงออกขึ้นสามารถเรียบเรียงเล่าเรื่องต่างๆได้ดีขึ้นและบุคลิกภาพดีขึ้นด้วยค่ะหนูจึงอยากชวนเพื่อนๆมาเรียนด้วยกันนะคะแล้วเพื่อนๆจะชอบเหมือนหนูค่ะ
1: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676 เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS เชียงราย
4: เปิดแล้วหลักสูตรป.1 ถึงป.3 ที่บ้านภาษาครูเอมี่ไทยคณิตอังกฤษทบทวนเนื้อหาเสริมสร้างสติปัญญาเรียนล่วงหน้าสามารถนำไปใช้ได้จริงในห้องเรียนเรียนวันเสาร์อาทิตย์และหลักสูตร Fun Kids Course หลักสูตรอนุบาลเรียนวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น. ถึง 12:00 น.เสริมสร้างพัฒนาการของลูกน้อยปูพื้นฐานและสร้างพัฒนาความรู้รอบด้านทั้ง IQ และ EQ เพื่อต่อยอดพัฒนาการที่ดีที่สุดสู่ระดับประถมควบคู่กับทักษะการเรียนคิดและวิเคราะห์พร้อมกิจกรรมบูรณาการการเข้าสังคมสำหรับเด็กอนุบาลสอบถามโทร053-718-677และ082-516-4142 Facebook Fanpage บ้านภาษาครูเอมี่เรียนสนุกเข้าใจง่ายต้องบ้านภาษาครูเอมี
5: ่สบายใจมาอาทิตย์จุดเป็นกันเองทุกอาทิตย์จุดให้คุณรู้สึก

0: ท่ากับหยุดตายตรวจเท่ากับป้องกันจากมะเร็งปากมดลูกเพราะ 99% ของมะเร็งในผู้หญิงคือมะเร็งปากมดลูกเช็คสัญญาณผิดปกติของร่างกายรักษาหายในระยะแรกตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูกแบบทีนเพิร์ฟ 1,300 บาทแบบทีนเพิร์ฟบวก HPV 2,900 บาทและตรวจอันตราซาวมดลูกและรังไข่ด้วยเครื่องวาจีน่าอันตราซาว 1,000 บาทที่โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊กมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพราะมะเร็งชนะได้แค่รู้ไวรักษาได้มาตรฐานด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยสอบถามโทร053-910-100 Powerbrook We Care เราห่วงใยดูแลคุณฉลองเปิดโชว์รูมใหม่ใช้ไลกว่าเดิมที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีเรามีสินค้าให้เลือกแบบจุใจต่อรองราคาได้มั่นใจราคาถูกสุดในย่านนี้พบกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสูงสุด 30-50% ผ่อนสบาย 0% นาน15เดือนมือถือโน้ตบุ๊กฟรีดาวพร้อมฟรีของแถมทุกรายการสินค้าสต็อกแน่นมีของพร้อมส่งทันทีไม่ต้องรอพร้อมบริการก่อนและหลังการขายโดยทีมงานมืออาชีพผ่อนง่ายอนุมัติไวไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้แค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวครบครันเรื่องตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจช็อปเลยที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่สี่แยกแม่ก่อนเลยโฮมสุขภัณฑ์ขาออกเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง6โมงเย็นสอบถามเพิ่มเติมโทร053-774-774มาแล้วค่ะรถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตราคาประหยัดประหยัดค่าน้ำมันใช้แล้วประทับใจคนไทยใช้เพียบเริ่มกันที่รุ่นใหม่ล่าสุดทันสมัยสุดไอออน UT รถไฟฟ้าขนาดเล็กกระทัดรัดภายในกว้างขับง่ายจอดง่ายเหมาะกับทุกวัยวิ่งได้ไกลกว่า420กิโลเมตรเพียง 499,900 บาทฟรีประกันภัยชั้น1ดาวเริ่มต้น 8,888 บาทผ่อนเบาๆหลักพันต่อเดือนรายได้น้อยเพิ่งเริ่มทำงานก็ซื้อได้จองง่ายไฟแนนซ์ผ่านไวราคาดีของแถมเยอะซื้อวันนี้ส่งมอบทันทีสนใจทดลองขับติดต่อ061-410-0666หรือแวะมาโชว์รูมไอออนเชียงรายบายพันล้านสี่แยกแม่กอนรถดีประหยัดคุ้มค่ารถแห่งอนาคตต้องไอออนเท่านั้น
1: ไอออนทุกยนต์อิเล็กทรอนิกส์แฟร์แห่งปีรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าโปรช่วยดาวทุกรุ่นสูงสุด 4,000 บาทผ่อนนานสูงสุด48เดือนยามาฮ่าฟินโฉมใหม่ผ่อนเพียง895บาทยามาฮ่าฟาซิโอผ่อนเพียง945บาทยามาฮ่าแกลนฟิลาโน่ผ่อนเพียง 1,195 บาทยามาฮ่าพีจีวันผ่อนเพียง 1,125 บาทจักรยานไฟฟ้าโอฟิโรแบตลิเธียมกันน้ำได้โปรฟรีดาวผ่อนนาน36เดือนผ่อนเพียง665บาทเท่านั้น3ล้อไฟฟ้าโอฟิโร350วัตต์รับประกันแบต2ปีผ่อนเพียง 1,145 บาทเท่านั้นHonda Wave 110ผ่อนเพียง 1,100 บาททะเบียนอะไรแต่งราคาพิเศษยามาฮ่ารับประกัน5ปีหรือ 50,000 กิโลเมตรที่ทะเบียนทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่น่านทะเบียนศูนย์บริการมาตรฐานดูแลรถด้วยระบบคอมพิวเตอร์
0: ฝั่งทางนี้ถ้าคุณกำลังมองหาบ้านพร้อมอยู่ทำเลใจกลางเมืองเชียงรายบ้านการกนกแยกแม่กำเชียงรายให้ครบจบทุกดีลบ้านฟังก์ชันใหญ่4ห้องนอนในราคาสบายกระเป๋าเริ่มต้นเพียง 2.6 ล้านบาทย้ำว่าให้ครบจริงหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยแบบไม่ต้องจ่ายเพิ่มรับฟรีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดเคาน์เตอร์ครัวเครื่องปรับอากาศและหุ่นยนต์ดูดฝุ่นเซฟเงินในกระเป๋าเพิ่มด้วยฟรีค่าส่วนกลาง3ปีและฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนพิเศษสุดเอาใจสายเฮลตี้วิ่งแลกซุปเปอร์สปอร์ตกิฟต์การ์ดเพิ่มมูลค่าสูงสุด 25,000 บาทได้ทั้งบ้านใหม่ได้ทั้งทุนไปช้อปปิ้งไอเทมสปอร์ตโอกาสทองแบบนี้ถึง2สิงหาคม2569นี้เท่านั้นจองวันนี้เพียง 5,000 บาทฟรีบริการยื่นกู้กู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงินแวะชมโครงการได้จริงทุกวันโทรเลย090-043-0888หรือ Facebook บ้านการกนกชิงรายบ้านการกนกพร็อพเพอร์ตี้ คยไหมคะปัญหารูปหน้าที่ทำให้ไม่มั่นใจหน้าหมองหน้าบานปัญหาสิวหน้าไม่เข้ากับจมูกหรือจมูกไม่เข้ากับคางอุ๊ยเยอะไปหมดหยุดกังวลได้แล้วค่ะที่โซคลินิกคลินิกเวชกรรมเราจะช่วยคุณเปลี่ยนตัวเองมั่นใจและโดดเด่นในแบบคุณพร้อมให้คำปรึกษาและบริการด้านความงามแบบครบวงจรเสริมจมูกปรับรูปหน้ายกกระชับด้วยนวัตกรรมโอริจิโอคุณผู้ชายก็จัดเต็มได้นะคะคลิปเพื่อสุขอนามัยความมั่นใจให้เต็มร้อยโซคลินิกสาขาแม่สายอยู่ติดกับไทยประกันชีวิตโทร092-426-2298และโซคลินิกสาขาเชียงรายเปิดให้บริการแล้ววันนี้อยู่ติดกับเพลงลิสซิ่ง4แยกแหนมนันทวันโทร091-925-6966จองผ่าน Facebook และ LINE Official @SoChiangRai เพราะโซคลินิกให้คุณมากกว่าคำว่าสวย Your Perfect Self at SoClinicรู้ตามใจที่กรีนวิงอยากจ่ายแบบไหนเลือกได้เลยเหมาจ่ายแบบรายปีแบ่งจ่ายทุก3เดือนหรือจ่ายแบบสบายๆทุก6เดือนเลือกเลยตามใจคุณออกรถง่ายไม่ต้องมีคนค้ำใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็รับรถกลับบ้านแถมลุ้นทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทมั่นใจได้กับศูนย์บริการมาตรฐานกรีนวิงทีมช่างมืออาชีพระดับแพลทินัมจาก Honda ตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานโทรเลย0973955151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายแจกทองจริงต้องที่กรีนวิงข่าวดีผู้ป่วยมะเร็งที่รอฉายแสงใช้สิทธิ์บัตรทองประกันสังคมข้าราชการกรมบัญชีกลางไม่ต้องจ่ายเพิ่มไม่ต้องรอคิวนานเพราะมะเร็งต้องรักษาทันทีปรึกษาและเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลเชียงรายรามโทรเลย094-796-5642ย้ำอีกครั้ง094-796-5642โปรชัดชัดประหยัดคูณ2มาแล้วจ้าเจริญนครการแว่นจัดโปรชัดชัดประหยัดคูณ2กรอบแว่นตาลดสูงสุด 50% Ray-Ban, Oakley, Levi, Bolong และอื่นๆอีกมากมายเลนส์ทุกแบรนด์ลดให้อีกครึ่งราคาฟังไม่ผิดเลนส์ลดครึ่งราคาทุกใบเสร็จแถมร่มกันฝนอย่างดี1คันตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม69เจริญนครการแว่นตรวจวัดสายตาด้วยเครื่องแว่นจากประเทศฝรั่งเศสที่ให้ความแม่นยำสูงสุดโดยหมอสายตาหรือนักทัศนมาตรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสายตาโดยเฉพาะมีใบประกอบโรคสินอย่างถูกต้องอยู่ประจำทุกวันช่วยดูแลคุณอย่างใกล้ชิดเจริญนครการแว่นถนนธนาลัยเปิดทุกวันโทร053-711-921
2: บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสอหล่อพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053-754-455และ0819517414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
0: โปรปังๆสุดฉ่ำจัดเต็มความคุ้มค่ากับรถมิตซูบิชิทุกรุ่นออกรถง่ายกว่าที่คิดโปรโมชั่นพิเศษมิราดอีโคคาสุดประหยัดออปชั่นครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยรถ Expander 7ที่นั่งและ X-Force HEV ดอกเบี้ย 0% พร้อมบัตรน้ำมันมูลค่า 10,000 บาท Triton Captiva หน้าใหม่มาพร้อมล้อแม็กแต่งสุดเท่ออกรถเพียง 2,990 บาทพร้อมผ่อน 8,000 กว่าบาท Pajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์7ที่นั่งออกรถเพียง 44,900 บาทกระแสดีไม่มีตกถ้าคุณได้สัมผัสแล้วจะรักและติดใจทดลองขับรับรถได้เลยที่โชว์รูมมิสุพันลานสี่แยกแม่กอน089-430-5599 LINE @missupanlanดร.คริสโตฟ โมรินได้กล่าวไว้ว่าการตัดสินใจซื้อของคนเราเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นผลมาจากสมองที่จดจ่อจดจำและตัดสินใจFat Radio Thailand ชวนคุณมาร่วมเดินทางไปกับเราสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ครอบคลุมสื่อโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกันเข้าถึงง่ายเข้าถึงไวและตรงจุดพร้อมให้คำปรึกษาในการลงโฆษณาของคุณเลือกแพ็กเกจที่ใช่เจาะลงตรงกลุ่มเป้าหมาย ร้อมวางแผนการประชาสัมพันธ์ติดต่อโฆษณาโทรและไลน์09499944910882587708และ0946915676แล้วเราจะก้าวไปด้วยกันนะคะ
3: ยังไร Hit Music Station
4: คุณกำลังฟังFab Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 MHz ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ดินภูเขาไฟภูผา999หงลาวาภูเขาไฟสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายระดับอำเภอขั้นต่ำ100 กระสอบโทร0949994491

แฟคโกกรีนสิ่งปรับปรุงดินเพื่อสิ่งแวดล้อมอินทรีย์ 100% ดินภูเขาไฟภูผา999

ซัดโกกรีนปรับสภาพความเป็นกรดด่างในดินให้เป็นกลางพร้อมเพิ่มแร่ธาตุที่จำเป็นต่อพืชทั้ง14ชนิดดินภูเขาไฟภูผา999โดยบริษัทภูผา999ไทยโลจิสติกจำกัด

0: สวนผลไม้ทุกชนิดสวนผักทุกชนิดนะคะช่วยเพิ่มผลผลิตช่วยทำให้พืชผักมีรสชาติหวานกรอบผลไม้ก็รสชาติดีค่ะขยายขนาดน้ำหนักดีผิวสวยใช้ได้กับบ่อกุ้งบ่อปลาด้วยนะคะเพราะเขาจะไปช่วยปรับ pH ในดินและในน้ำค่ะแก้เชื้อราในดินแก้ปัญหาเชื้อราไฟทับเทอราและรวมไปถึงแก้ปัญหาโรคใบหงิกใบเหลืองใบไหม้รากเน่าคนเน่าฟื้นตัวเร็วจากน้ำท่วมป้องกันแมลงต่างๆป้องกันเพลี้ยไรหอยทากมดแมลงได้ทุกชนิดเลยค่ะเพราะเขามีซิลิคอนสูงนะคะสำหรับดินภูเขาไฟภูผา999หรือแร่ภูเขาไฟภูผา999ที่จังหวัดเชียงรายนะคะมีจำหน่ายที่สังคงหลวงในหมู่บ้านกรรัฐซอย7ค่ะ0882587708สอบถามได้เลยนะคะที่ร้านจนดีเด่น5ก็มีนะคะแล้วก็สำนักงานหนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์ค่ะจากในเมืองข้ามสะพานก่อนถึงตลาดบ้านใหม่นะคะสอบถามโทร0537138558นะคะแล้วก็ที่อำเภอเชียงแสนค่ะที่บ้านเชียงแสนน้อยตำบลเวียงอำเภอเชียงแสนนะคะใครที่อยู่โซนนู้นโทรเลยค่ะ0882587708เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ที่อำเภอแม่สายติดต่อคุณเบิ้มที่ร้านส้มตำสมคิดได้เลยนะคะ0866723363ค่ะเข้าไปเยี่ยมชมเพจ Facebook ได้เลยนะคะดินภูเขาไฟภูผา999จังหวัดลพบุรีค่ะ
1: Fat Radio Thailand sponsored by
0: ผลไม้หวานกรอบปลอดภัยไร้เคมีด้วยดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟใช้ได้ดีในแปลงแตงโมฝรั่งแตงกวาสับปะรดและผักสวนครัวทุกชนิด

0: กรีนปรับสภาพความเป็นกรดด่างในดินให้เป็นกลางพร้อมเพิ่มแร่ธาตุที่จำเป็นต่อพืชทั้ง14ชนิดดินภูเขาไฟภูผา999โดยบริษัทภูผา999ไทยโลจิสติกส์จำกัด
1: Thank you.

0: That Radio Thailand sponsored by
1: ทุเรียนเชียงรายปรุงดินให้เหมาะสมได้ด้วยแร่ภูเขาไฟในทุกกระบวนการช่วยให้ทุเรียนรสชาติดีมากนุ่มละมุนไม่ฉุนหวานหอมเม็ดลีบเปลือกบางดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟโทร0949994491

ุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟบ93เชียงรายแฟบเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: ดิ้นภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร0949994491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999ฉลองเปิดโชว์รูมใหม่ฉายไกลกว่าเดิมที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีเรามีสินค้าให้เลือกแบบจุใจต่อรองราคาได้มั่นใจราคาถูกสุดในย่านนี้พร้อมกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสูงสุด 30-50% ผ่อนสบาย 0% นาน15เดือนมือถือโน้ตบุ๊กฟรีดาวพร้อมฟรีของแถมทุกรายการสินค้าสต็อกแน่นมีของพร้อมส่งทันทีไม่ต้องรอพร้อมบริการก่อนและหลังการขายโดยทีมงานมืออาชีพผ่อนง่ายอนุมัติไวไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้แค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวครบครันเรื่องตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจช็อปเลยที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่สี่แยกแม่ก่อนเลยโฮมสุขภัณฑ์ขาออกเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง6โมงเย็นสอบถามเพิ่มเติมโทร053-774-774โปรชัดชัดประหยัดคูณ2มาแล้วจ้าเจริญนครการแว่นจัดโปรชัดชัดประหยัดคูณ2กรอบแว่นตาลดสูงสุด 50% Ray-Ban Oakley Levi Bolong และอื่นๆอีกมากมายเลนส์ทุกแบรนด์ลดให้อีกครึ่งราคาฟังไม่ผิดเลนส์ลดครึ่งราคาทุกใบเสร็จแถมร่มกันฝนอย่างดี1คันตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม69เจริญนครการแว่นตรวจวัดสายตาด้วยเครื่องแว่นจากประเทศฝรั่งเศสที่ให้ความแม่นยำสูงสุดโดยหมอสายตาหรือนักทัศนมาตรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสายตาโดยเฉพาะมีใบประกอบโรคสินอย่างถูกต้องอยู่ประจำทุกวันช่วยดูแลคุณอย่างใกล้ชิดเจริญนครการแว่นถนนธนาลัยเปิดทุกวันโทร053-711-921สิ้นสุดการรอคอย Local Low Cost คัมแบ็คแล้วค่ะเตรียมตัวมาช็อปให้กระจายกับมหกรรมลดราคาสินค้าครั้งยิ่งใหญ่จากธนพิริยาซูเปอร์มาร์เก็ตขนทับสินค้าอุปโภคบริโภคมาลดราคาแบบจัดหนักจัดเต็มลดสนั่นสะเทือนวงการค้าปลีกค้าส่งกันไปเลยรอบนี้ธนพิริยาทุ่มสุดตัวจัดโปรแรงเกินต้านให้คุณลูกค้ามาช็อปสุดคุ้มสบายกระเป๋าพร้อมกันแล้วที่ธนพิริยาทุกสาขาโปรโมชั่นเริ่ม30กรกฎาคมถึง12สิงหาคม69นี้เท่านั้นช้าหมดอดคุ้มนะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook ธนพิริยะธนพิริยะถูกจริงถูกใจใกล้บ้าน
1: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟเลยล่ะNew Honda City. Quake 'em up. Suntuk Street.
0: New Honda City. ราคาพิเศษถึงวันที่30กันยายน2569นี้เริ่มต้นเพียง 569,000 บาทและ New Honda City Hatchback 579,000 บาทเชิญสัมผัสและทดลองขับได้แล้วที่โชว์รูม Honda MRM Cars ทิวรายสาขาแยกศรีเซมูนข้างเซ็นทรัลบ้านดุและแม่สายข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account Honda MRM Carsรู้หรือยัง www.fat93.com เปลี่ยนเป็น www.imfatradio.com แล้วนะคะ
2: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitudeเพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
3: ชาอินทรีย
4: ์ชาเขียว
3: ชามะลิ
5: มัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
4: ชาอูหลง
5: ที่กวนอิม
6: ชามะระ
5: สมอูหลง
4: ชามิ้น
5: จิงเจอร
4: ์ชาตะไคร
5: ้ชามะรุม
4: สุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรปให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่สุริรุ่งชาไทยสี่แยกสุริวงศ์เก่าสอบถามโทร053-712-007สุริรุ่งชาไทยสาขาถนนท่านาลัยเปิด8:00 น.ถึง 18:00 น.และสุริรุ่งชาไทยสาขาไนบาซาเปิดบริการ11:00 น.ถึง 23:00 น.สุริรุ่งชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่แอดสุริรุ่งทีช็อปหรือเบอร์053-712-007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาไนบาซาผ่านแอปเดลิเวอรี่จากร้านโซทีนะคะหยุดอายเท่ากับหยุดตายตรวจเท่ากับป้องกันจากมะเร็งปากมดลูกเพราะ 99% ของมะเร็งในผู้หญิงคือมะเร็งปากมดลูกเช็คสัญญาณผิดปกติของร่างกายรักษาหายในระยะแรกตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูกแบบทีนเพิร์ฟ 1,300 บาทแบบทีนเพิร์ฟบวก HPV 2,900 บาทและตรวจอัลตราซาวด์มดลูกและรังไข่ด้วยเครื่องวาจิน่าอัลตราซาวด์ 1,000 บาทที่โรงพยาบาลโอเวอร์บรุกมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพราะมะเร็งชนะได้แค่รู้ไวรักษาได้มาตรฐานด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยสอบถามโทร053-910-100 Overbrook We Care เราห่วงใยดูแลคุณ
5: ทุบยนต์อิเล็กทรอนิกส์แฟร์แห่งปี iPhone 17ผ่อนเริ่มต้น 1,285 บาท Oppo A6 128 GB ผ่อนเพียง325บาท Vivo Y31D 256 GB ผ่อนเพียง420บาท Samsung A17 5G 128 GB ผ่อนเพียง420บาทโน้ตบุ๊ก Ryzen 7 RAM 16 GB การ์ดจอ NVIDIA GeForce RTX 3050 Graphic ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,705 บาทที่ทวียนทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่น่าน

0: ังทางนี้ถ้าคุณกำลังมองหาบ้านพร้อมอยู่ทำเลใจกลางเมืองเชียงรายบ้านการกนกแยกแม่กอนเชียงรายให้ครบจบทุกดีลบ้านฟังก์ชันใหญ่4ห้องนอนในราคาสบายกระเป๋าเริ่มต้นเพียง 2.6 ล้านบาทย้ำว่าให้ครบจริงหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยแบบไม่ต้องจ่ายเพิ่มรับฟรีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดเคาน์เตอร์ครัวเครื่องปรับอากาศและหุ่นยนต์ดูดฝุ่นเซฟเงินในกระเป๋าเพิ่มด้วยฟรีค่าส่วนกลาง3ปีและฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนพิเศษสุดเอาใจสายเฮลตี้วิ่งแลกซุปเปอร์สปอร์ตกิฟต์การ์ดเพิ่มมูลค่าสูงสุด 25,000 บาทได้ทั้งบ้านใหม่ได้ทั้งทุนไปช้อปปิ้งไอเทมสปอร์ตโอกาสทองแบบนี้ถึง2สิงหาคม2569นี้เท่านั้นจองวันนี้เพียง 5,000 บาทฟรีบริการยื่นกู้กู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงินแวะชมโครงการได้จริงทุกวันโทรเลย090-043-0888หรือ Facebook บ้านการกระโดดชิงรายบ้านการกระโดดพร็อพเพอร์ตี้โปรปังๆสุดฉ่ำจัดเต็มความคุ้มค่ากับรถ Mitsubishi ทุกรุ่นออกรถง่ายกว่าที่คิดโปรโมชั่นพิเศษมีราด Eco Car สุดประหยัดออปชั่นครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยรถ Xpander 7ที่นั่งและ X-Force HEV ดอกเบี้ย 0% พร้อมบัตรน้ำมันมูลค่า 10,000 บาท Triton Captiva หน้าใหม่มาพร้อมล้อแม็กแต่งสุดเท่ออกรถเพียง 2,990 บาทพร้อมผ่อน 8,000 กว่าบาท Pajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์7ที่นั่งออกรถเพียง 44,900 บาทกระแสดีไม่มีตกถ้าคุณได้สัมผัสแล้วจะรักและติดใจทดลองขับรับรถได้เลยที่โชว์รูมมิสุพันลานสี่แยกแม่กอน089-430-5599 line at มิสุพันลาน
1: บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสอหล่อพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053-754-455และ0819517414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
2: Chiang Rai Hit Music Station
3: คุณกำลังฟังแฟบRadio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: เจริญนครกันแว่นแว่นกันแดดแบรนด์ดังแว่นสายตาพร้อมตรวจวัดด้วยเครื่องฟอร์เตอร์หลายขั้นตอนแม่นยำในการตรวจวัด Honda MRM Cars เชียงรายออกรถง่ายๆกับโปรแรงๆในทุกเดือน4สาขาใกล้บ้านคุณ053-719-251-3 สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจราคาสบายกระเป๋าไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้

มาแล้วค่ะเจริญนครการแว่นจัดโปรชัดๆประหยัดคูณ2กรอบแว่นตาลดสูงสุด 50% ค่ะทั้ง Ray-Ban Oakley Levi's Bolong และอีกมากมายนะคะเลนส์ทุกแบรนด์ลดให้อีกครึ่งราคาค่ะฟังไม่ผิดนะคะเลนส์ลดครึ่งราคาและทุกใบเสร็จยังแถมร่มกันฝนอย่างดี1คันด้วยตั้งแต่วันนี้จนถึง31กรกฎาคมค่ะเจริญนครการแว่นตรวจวัดสายตาด้วยเครื่องแวมจากประเทศฝรั่งเศสให้ความแม่นยำสูงสุดโดยหมอสายตาหรือนักทัศนมาตรเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสายตาโดยเฉพาะเลยค่ะมีใบประกอบโรคศิลป์อย่างถูกต้องอยู่ประจำทุกวันนะคะดูแลคุณอย่างใกล้ชิดค่ะเจริญนครการแว่นถนนธนาลัย053-711-921ค่ะมาแล้วค่ะ New City 2026นะคะมาทั้งเครื่องยนต์ 1.0 เทอร์โบและ Hybrid PHEV ค่ะสำหรับ New Honda City ราคาเริ่มต้นที่ 569,000 บาทนะคะและ Honda City Hatchback ราคาเริ่มต้นที่ 579,000 บาทค่ะราคาพิเศษถึงวันที่30กันยายน2569นี้เท่านั้นนะคะเลือกรับข้อเสนอพิเศษสุดดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 1.69% และฟรีประกันภัยชั้น1พิเศษลงทะเบียนจองสิทธิ์ตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569รับบัตรเติมน้ำมันมูลค่า 5,000 บาทเข้ามาทดลองขับและสัมผัสรถจริงได้เลยนะคะที่โชว์รูม Honda MRM Cars เชียงรายทั้ง4สาขาแยกศรีไซมูลข้างเซ็นทรัลบ้านดู่และแม่สายค่ะเข้ามาลงทะเบียนทดลองขับก็รับของที่ระลึกลิขสิทธิ์แท้จาก Honda ฟรีไปเลยนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account Honda MRM Cars ค่ะฉลองเปิดโชว์รูมใหม่ฉายไลกว่าเดิมค่ะที่ร้านสหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ที่นี่เป็นศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและก็สินค้าไอทีเรามีสินค้าให้เลือกแบบจุใจต่อรองราคาได้มั่นใจราคาถูกสุดในย่านนี้เลยค่ะพบกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสูงสุด 30-50% นะคะผ่อนสบาย 0% นานสุด15เดือนค่ะมือถือโน้ตบุ๊กฟรีดาวพร้อมฟรีของแถมทุกรายการด้วยและสินค้าของเขาสต็อกแน่นมีพร้อมส่งทันทีค่ะไม่ต้องรอพร้อมบริการก่อนและหลังการขายโดยทีมงานมืออาชีพผ่อนง่ายอนุมัติไวไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้นะคะใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวค่ะครบครันเรื่องตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจช็อปเลยค่ะที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สาขาสำนักงานใหญ่สี่แยกแม่กอนเลยโฮมสุขภัณฑ์ขาออกนะคะเปิดให้บริการทุกวันเลยค่ะตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง6โมงเย็นค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม053-774-77และติดตามโปรโมชั่นดีๆได้นะคะผ่านเพจ Facebook สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ค่ะ Fat Radio

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: เจริญนครการแว่นแว่นกันแดดแบรนด์ดังแว่นสายตาพร้อมตรวจวัดด้วยเครื่องฟอร์เรปเตอร์หลายขั้นตอนแม่นยำในการตรวจวัด Honda MRM Cars เชียงรายออกรถง่ายๆกับโปรแรงๆในทุกเดือน4สาขาใกล้บ้านคุณ053 719 251-3สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจราคาสบายกระเป๋าไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้ติดต่อโฆษณา094-999-4491และ094-691-5676

ฟังทางนี้ค่ะถ้าวันนี้คุณกำลังมองหาบ้านพร้อมอยู่ทำเลใจกลางเมืองเชียงรายบ้านการกนกเลยนะคะคุณแยกแม่ก่อนเชียงรายให้ครบจบทุกดีลค่ะบ้านฝั่งชั้นใหญ่4ห้องนอนได้ราคาสบายกระเป๋าเริ่มต้นเพียง 2.6 ล้านบาทนะคะย้ำว่าให้ครบจริงค่ะคุณหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยแบบไม่ต้องจ่ายเพิ่มรับฟรีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดเคาน์เตอร์ครัวเครื่องปรับอากาศและหุ่นยนต์ดูดฝุ่นค่ะและแถมยังช่วยคุณเซฟเงินในกระเป๋าเพิ่มด้วยนะคะฟรีไปเลยค่ะค่าส่วนกลาง3ปีและฟรีค่าใช้จ่ายวันโอนนะคะพิเศษสุดเอาใจสายเฮลตี้วิ่งแลกซุปเปอร์สปอร์ตกิฟต์การ์ดเพิ่มมูลค่าสูงสุดถึง 25,000 บาทได้ทั้งบ้านใหม่ได้ทั้งทุนไปช้อปปิ้งไอเทมสปอร์ตโอกาสทองแบบนี้เนี่ยนะคะไม่ได้มีง่ายๆรีบเลยค่ะตั้งแต่วันนี้ถึง2สิงหาคม2569จองวันนี้เพียง 5,000 บาทฟรีบริการยืมกู้กู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงินนะคะแวะชมโครงการได้จริงทุกวันเลยค่ะโทรเลยนะคะ0900430888ข้อมูลเพิ่มเติม Facebook บ้านการกนกชิงรายบายการกนก property ค่ะมาแล้วค่ะ New City 2026นะคะมาทั้งเครื่องยนต์ 1.0 Turbo และ Hybrid PHEV ค่ะสำหรับ New Honda City ราคาเริ่มต้นที่ 569,000 บาทนะคะและ Honda City Hatchback ราคาเริ่มต้นที่ 579,000 บาทค่ะราคาพิเศษถึงวันที่30กันยายน2569นี้เท่านั้นนะคะเลือกรับข้อเสนอพิเศษสุดดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 1.69% และฟรีประกันภัยชั้น1พิเศษลงทะเบียนจองสิทธิ์ตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569รับบัตรเติมน้ำมันมูลค่า 5,000 บาทเข้ามาทดลองขับและสัมผัสรถจริงได้เลยนะคะที่โชว์รูม Honda MRM Cars เชียงรายทั้ง4สาขาแยกศรีเซมูลข้างเซ็นทรัลบ้านดู่และแม่สายค่ะเข้ามาลงทะเบียนทดลองขับก็รับของที่ระลึกลิขสิทธิ์แท้จาก Honda ฟรีไปเลยนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account Honda MRM Cars ค่ะฉลองเปิดโชว์รูมใหม่ฉายไลกว่าเดิมค่ะที่ร้านสหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ที่นี่เป็นศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็สินค้าไอทีเรามีสินค้าให้เลือกแบบจุใจต่อรองราคาได้มั่นใจราคาถูกสุดในย่านนี้เลยค่ะพบกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสูงสุด 30-50% นะคะผ่อนสบาย 0% นานสุด15เดือนค่ะมือถือโน้ตบุ๊กฟรีดาวพร้อมฟรีของแถมทุกรายการด้วยและสินค้าของเขาสต็อกแน่นมีพร้อมส่งทันทีค่ะไม่ต้องรอพร้อมบริการก่อนและหลังการขายโดยทีมงานมืออาชีพผ่อนง่ายอนุมัติไวไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้นะคะใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวค่ะครบครันเรื่องตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจช็อปเลยค่ะที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สาขาสำนักงานใหญ่4แยกแม่กอนเลยโฮมสุขภัณฑ์ขาออกนะคะเปิดให้บริการทุกวันเลยค่ะตั้งแต่ 8:30 จนถึง 18:00 ค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม0537747และติดตามโปรโมชั่นดีๆได้นะคะผ่านเพจ Facebook สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ค่ะมาแล้วค่ะเจริญนครการแว่นจัดโปรชัดชัดประหยัดคูณ2กรอบแว่นตาลดสูงสุด 50% ค่ะทั้ง Ray-Ban Oakley Levi's Bolong และอีกมากมายนะคะเลนส์ทุกแบรนด์ลดให้อีกครึ่งราคาค่ะฟังไม่ผิดนะคะเลนส์ลดครึ่งราคาและทุกใบเสร็จยังแถมร่มกันฝนอย่างดี1คันด้วยตั้งแต่วันนี้จนถึง31กรกฎาคมค่ะเจริญนครการแว่นตรวจวัดสายตาด้วยเครื่องแวมจากประเทศฝรั่งเศสให้ความแม่นยำสูงสุดโดยหมอสายตาหรือนักทัศนมาตรเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสายตาโดยเฉพาะเลยค่ะมีใบประกอบโรคศิลป์อย่างถูกต้องอยู่ประจำทุกวันนะคะดูแลคุณอย่างใกล้ชิดค่ะเจริญนครการแว่นถนนทนาลัย0537119 21ค่ะ

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: เจริญนครกันแว่นแว่นกันแดดแบรนด์ดังแว่นสายตาพร้อมตรวจวัดด้วยเครื่องฟอร์เตอร์ออนแม่นยำในการตรวจวัด Honda MRM Cars เชียงรายออกรถง่ายๆกับโปรแรงๆในทุกเดือน4สาขาใกล้บ้านคุณ053-719-251-3 สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจราคาสบายกระเป๋าไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้

คุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟบ93เชียงรายแฟบเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: ูณ2มาแล้วจ้าเจริญนครการแว่นจัดโปรชัดชัดประหยัดคูณ2กรอบแว่นตาลดสูงสุด 50% Ray-Ban Oakley Levi Bolong และอื่นๆอีกมากมายเลนส์ทุกแบรนด์ลดให้อีกครึ่งราคาฟังไม่ผิดเลนส์ลดครึ่งราคาทุกใบเสร็จแถมร่มกันฝนอย่างดี1คันตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม69เจริญนครการแว่นตรวจวัดสายตาด้วยเครื่องแว่นจากประเทศฝรั่งเศสที่ให้ความแม่นยำสูงสุดโดยหมอสายตาหรือนักทัศนมาตรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสายตาโดยเฉพาะมีใบประกอบโรคศิลป์อย่างถูกต้องอยู่ประจำทุกวันช่วยดูแลคุณอย่างใกล้ชิดเจริญนครการแว่นถนนธนาลัยเปิดทุกวันโทร053-711-921ฉลองเปิดโชว์รูมใหม่ฉายไลกว่าเดิมที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีเรามีสินค้าให้เลือกแบบจุใจต่อรองราคาได้มั่นใจราคาถูกสุดในย่านนี้พร้อมกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสูงสุด 30-50% ผ่อนสบาย 0% นาน15เดือนมือถือโน้ตบุ๊กฟรีดาวพร้อมฟรีของแถมทุกรายการสินค้าสต็อกแน่นมีของพร้อมส่งทันทีไม่ต้องรอพร้อมบริการก่อนและหลังการขายโดยทีมงานมืออาชีพผ่อนง่ายอนุมัติไวไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้แค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวครบครันเรื่องตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจช็อปเลยที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่สี่แยกแม่ก่อนเลยโฮมสุขภัณฑ์ขาออกเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง6โมงเย็นสอบถามเพิ่มเติมโทร053-774-774
1: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟเลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
0: นิว Honda City ราคาพิเศษถึงวันที่30กันยายน2569นี้เริ่มต้นเพียง 569,000 บาทและนิว Honda City Hatchback 579,000 บาทเชิญสัมผัสและทดลองขับได้แล้วที่โชว์รูม Honda MRM Cars เชียงรายสาขาแยกศรีเซมูลข้างเซ็นทรัลบ้านดุและแม่สายข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account Honda MRM Cars
2: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
3: เก่งอังกฤษพูดอ่านเขียนท่องด้วยตัวเองที่บ้านภาษาครูเอมี่เปิดสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กประถมและมัธยมหลักสูตร Smart Kids เรียนภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานอย่างถูกต้องตั้งแต่ศัพท์พื้นฐานโครงสร้างประโยคและไวยากรณ์เพื่อนำไปใช้ได้จริงในห้องเรียนและสอบเข้าแข่งขันหลักสูตร Smart Kids ระดับประถมมัธยมและป.6ติวสอบเข้าม.1มาเรียนที่บ้านภาษาครูเอมี่นะคะสอบถามโทร0537186777และ0825164142 Facebook Fanpage บ้านภาษาครูเอมี่ Let's get jump on for secondary school
4: ไปไปนะโปะอะโปะแป
5: ชาอินทรีย
6: ์ชาเขียว
5: ชามะลิ
7: มัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
6: ชาอูหลง
7: ที่กวนอิม
5: ชามระ
7: สมอูหลง
6: ชามิ้น
7: จิงเจอร์
6: ชาตะไคร
7: ้ชามะรุมสุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรปให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่สุริรุ่งชาไทยสี่แยกสุริวงศ์กับสอบถามโทร053-712-007สุริรุ่งชาไทยสาขาถนนธนาลัยเปิด8นาฬิกาถึง18นาฬิกาและสุริรุ่งชาไทยสาขาไนบาซาเปิดบริการ11นาฬิกาถึง23นาฬิกาสุริรุ่งชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่แอดสุวิรุณทีช็อปหรือเบอร์053-712-007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาในบาซ่าผ่านแอป Delivery จากร้านโซทีนะคะ
8: ทุ
5: ุบิยนต์อิเล็กทรอนิก้าแฟร์แฟร์แห่งปีโซฟาชุดใหญ่ปรับนั่งปรับนอนได้เหลือเพียง 25,990 บาทผ่อน 0% 20เดือนชุดเตียงดีไซน์ที่นอน6ฟุตเซตผ้าปูที่นอนหมอนหนุนเหลือเพียง 13,990 บาทผ่อน 0% 15เดือนที่นอนฟองอัด6ฟุตหนา10นิ้วเหลือเพียง 19,990 บาทผ่อน 0% 20เดือนตู้เซฟตู้นิรภัยผ่อนนานสูงสุด20เดือนมีทั้งแบบดิจิตอลแบบธรรมดาที่ทวียนทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่น่าน
7: มาแล้วค่ะรถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตราคาประหยัดประหยัดค่าน้ำมันใช้แล้วประทับใจคนไทยใช้เพียบเริ่มกันที่รุ่นใหม่ล่าสุดทันสมัยสุดไอออน UT รถไฟฟ้าขนาดเล็กกระทัดรัดภายในกว้างขับง่ายจอดง่ายเหมาะกับทุกวัยวิ่งได้ไกลกว่า420กิโลเมตรเพียง 499,900 บาทฟรีประกันภัยชั้น1ดาวเริ่มต้น 8,888 บาทผ่อนเบาๆหลักพันต่อเดือนรายได้น้อยเพิ่งเริ่มทำงานก็ซื้อได้จองง่ายไฟแนนซ์ผ่านไวราคาดีของแถมเยอะซื้อวันนี้ส่งมอบทันทีสนใจทดลอง410-0666หรือแวะมาโชว์รูมไอออนเชียงรายบายพันล้าน4แยกแม่กลอนรถดีประหยัดคุ้มค่ารถแห่งอนาคตต้องไอออนเท่านั้น
6: ไอออน
7: ข่าวดีผู้ป่วยมะเร็งที่รอฉายแสงใช้สิทธิ์บัตรทองประกันสังคมข้าราชการกรมบัญชีกลางไม่ต้องจ่ายเพิ่มไม่ต้องรอคิวนานเพราะมะเร็งต้องรักษาทันทีปรึกษาและเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลเชียงรายรามโทรเลย0947965642ย้ำอีกครั้ง0947965642รู้ตามใจที่กรีนวิงอยากจ่ายแบบไหนเลือกได้เลยเหมาจ่ายแบบรายปีแบ่งจ่ายทุก3เดือนหรือจ่ายแบบสบายๆทุก6เดือนเลือกเลยตามใจคุณออกรถง่ายไม่ต้องมีคนค้ำใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็รับรถกลับบ้านแถมลุ้นทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทมั่นใจได้กับศูนย์บริการมาตรฐานกรีนวิงทีมช่างมืออาชีพระดับแพลทินัมจาก Honda ตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานโทรเลย0973955151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายแจกทองจริงต้องที่กรีนวิงโปรปังๆสุดฉ่ำจัดเต็มความคุ้มค่ากับรถ Mitsubishi ทุกรุ่นออกรถง่ายกว่าที่คิดโปรโมชั่นพิเศษมีราด Eco Car สุดประหยัดออปชั่นครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยรถ Xpander 7ที่นั่งและ Xforce HEV ดอกเบี้ย 0% พร้อมบัตรน้ำมันมูลค่า 10,000 บาท Triton Captiva หน้าใหม่มาพร้อมล้อแม็กแต่งสุดเท่ออกรถเพียง 2,990 บาทพร้อมผ่อน 8,000 กว่าบาท Pajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์7ที่นั่งออกรถเพียง 44,900 บาทกระแสดีไม่มีตกถ้าคุณได้สัมผัสแล้วจะรักและติดใจทดลองขับรับรถได้เลยที่โชว์รูมมิสุพันลานสี่แยกแม่กอน089-430-5599 LINE @mitsupanlan
8: บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสอหล่อพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053-754-455และ0819517414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
7: เพราะทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
9: สวัสดีค่ะหนูน้องน้ำตาลเด็กหญิงพรกัญญามโนเรศวันนี้หนูจะมาเล่าประสบการณ์ที่หนูได้เรียนที่โรงเรียนกิจสนาการประชาสัมพันธ์ค่ะวันแรกที่หนูมาเรียนหนูเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเท่าไหร่แต่พอได้เรียนที่โรงเรียนกิจสนาการประชาสัมพันธ์หนูก็เริ่มเชื่อมั่นในตัวเองมีความกล้าแสดงออกมีทักษะในการใช้คำเรียบเรียงเล่าเรื่องมีบุคลิกภาพที่ดีมากเลยค่ะถ้าเพื่อนๆอยากพัฒนาตัวเองให้มีบุคลิกภาพที่ดีและทักษะการพูดที่ดีเพื่อนๆมาเรียนที่โรงเรียนกิจสนาการประชาสัมพันธ์ด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้หนูเด็กหญิงพลการมโนเรศขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
6: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676 เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์@KPS เชียงรายดร.คริสโตฟ โมรินได้กล่าวไว้ว่าการตัดสินใจซื้อของคนเราเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นผลมาจากสมองที่จดจ่อจดจำและตัดสินใจ Fat Radio Thailand ชวนคุณมาร่วมเดินทางไปกับเราสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ครอบคลุมสื่อโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกันเข้าถึงง่ายเข้าถึงไวและตรงจุดพร้อมให้คำปรึกษาในการลงโฆษณาของคุณเลือกแพ็กเกจที่ใช่เจาะลงตรงกลุ่มเป้าหมายพร้อมวางแผนการประชาสัมพันธ์ติดต่อโฆษณาโทรและไลน์09499944910882587708และ0946915676แล้วเราจะก้าวไปด้วยกันนะคะ
10: Fat Radio Thailand. Radio Thailand. Fat.

0: Fat Five, Five Time Music Hits List.
1: คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: มิตซูพลานตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์มิตซูบิชิในเขตเชียงรายและพะเยา0894305599โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ฝึกทักษะการพูดและพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับเด็กอายุ6ถึง18ปี0946915676

ไม่ได้หยิบเพลงนี้มาเปิดนานเหมือนกันนะคะติดกลิ่นนะคะแจ็คแอนด์โคค่ะแล้วก่อนนั้นนะคะวาซันสิงโตนำโชคนะคะดีเจพี่นุ่งค่ะเช็คอินในช่วงบ่ายของวันพฤหัสบดีเอ้าของวันพุธสินะฮะโทษทีของวันพุธที่15กรกฎาคมนะฮะโอเคค่ะนะคะอยู่ด้วยกันยาวไปจนถึง6โมงเย็นนะคะส่งเพลงที่คุณอยากฟังได้นะคะ 8106 Radio Thailand นะคะเพลงนี้เขาจะเบสหนักหน่อยเนาะคุณนะฮะเครื่องเสียงของใครดีๆนี่คืออาจจะมีสะเทือนบ้างอะนะฮะโอเคอีกสักเพลงหนึ่งค่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันนะคะ

กำลังนั่งอ่านเรื่องราวนะคะของเมียหย่าผัวไม่ถึงเดือนแล้วก็ทีนี้ถูกหวย133ล้านผัวเก่ารู้ฟ้องขอคืนเงินขอเงินนะฮะไม่ใช่ขอคืนเงินสิขอเงินแบ่งอะไรเงี้ยขอส่วนแบ่งอะไรเงี้ยจะทำได้ไหมแล้วเรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่ไหนอะไปฟังกันละกันนะคะคืนวันนี้ก็วันที่15แล้วเนาะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็หวยออกแล้วนะคะวันที่16มาฟังเรื่องนี้กันดีกว่านะคะเข้ากับบรรยากาศจริงๆนะคะ12กรกฎาคม69ค่ะเว็บไซต์ Daily Mail เนี่ยนะคะรายงานกรณีวุ่นๆที่เกิดขึ้นเมื่อหญิงรายหนึ่งถูกลอตเตอรี่รางวัลแจ็คพอตมูลค่า4ล้านดอลลาร์สหรัฐราวๆ133ล้านบาทอ่ะนะคะหลังหย่า กับสามีไม่ถึงเดือนเนาะแล้วก็เมื่อฝ่ายชายทราบข่าวเนี่ยนะคะกลับมาฟ้องเรียกส่วนแบ่งค่ะจนกลายเป็นคดีความสุดวุ่นนะคะทางนี้เนี่ยนะคะรายงานเผยว่าอนาวาเรลานะฮะอันนี้คือชื่อของฝ่ายหญิงเนาะอายุ48ปีกับเดเนียลมอนทรีโออดีตสามีวัย56ปีค่ะติดอยู่ในการต่อสู้กฎหมายทางกฎหมายอย่างยาวนานนับตั้งแต่ฝ่ายหญิงเนี่ยฟ้องหย่าในเดือนกุมภาพันธ์63อ่ะนะคะโดยแจ้งว่าทั้งคู่แยกกันอยู่อย่างสมบูรณ์มานานกว่า3ปีแล้วโดยฝ่ายหญิงยังอยู่ที่รัฐโรดไอแลนด์สหรัฐอเมริกาส่วนสามีทิ้งครอบครัวย้ายไปอยู่ที่เมสซาชูเซตส์นะคะฝ่ายอดีตสามีแทบไม่คัดค้านเรื่องหย่านะตอนนั้นนะคะจนกระทั่ง8มิถุนายน63ผู้พิพากษาตัดสินอนุมัติการหย่าร้างนี้จากนั้นเวลาเร็ววาเลลาเปลี่ยนชื่อให้เขาอีกนะวาเลลาเนี่ยนะคะก็ได้ออกกรอกเอกสารนะคะ2ฉบับค่ะโดยฉบับแรกเนี่ยนะคะก็จะระบุถึงระยะเวลาการรอคอย20วันก่อนการหย่าร้างจะมีผลสมบูรณ์และฉบับที่2เป็นคำสั่งให้ยุติการสมรสอย่างเป็นทางการนะคะวาเลรายื่นเอกสารทั้ง2ฉบับแก่ศาลครอบครัวในเดือนกันยายน63แต่แทนที่ศาลเนี่ยจะบันทึกวันที่ลงเอกสารทั้ง2ฉบับโดยทิ้งช่วงกันห่าง20วันตามกฎหมายกำหนดเนาะแต่ว่าเอกสารเนี่ยกลับลงวันที่เดียวกันก็คือ8ตุลาคมทั้ง2เลยอ่ะนะคะทั้ง2เอกสารเลยอ่ะนะคะ8ตุลาคม63นะฮะคือแม้ว่าตามเอกสารจะระบุว่าคู่กรณีทั้ง2ฝ่ายได้แบ่งทรัพย์สินส่วนตัวกันจนหมดเป็นที่พอใจแล้วและไม่มีอสังหาริมทรัพย์หรือหนี้สินร่วมกันแต่อย่างใดรวมถึงยืนยันว่าทั้งคู่ไม่มีสินสมรสที่จะต้องแบ่งแล้วนะคะแต่การหย่า ก็ดูเหมือนจะราบรื่นนะกลับไม่แต่กลับมีปัญหานี่สิเมื่อลอตเตอรี่ที่ฝ่ายหญิงซื้อมาในเดือนตุลาคม63อ่ะนะฮะเกิดถูกรางวัลใหญ่นะเธอก็นำไปขึ้นเงินนะคะเลือกที่จะรับเงินก้อนเดียวจำนวน 2.6 ล้านนะคะดอลลาร์ก็คือราวๆ86ล้านบาทแทนที่จะรับเต็มจำนวนแต่ถ้ารับเต็มจำนวนเนี่ยคุณเขาจะจ่ายเป็นงวดนะคะสำหรับลอตเตอรี่บ้านเขาเนาะซึ่งเมื่อหักภาษีแล้วเธอก็ยังคงได้รับเงินเกือบ2ล้านดอลลาร์นะคะราวๆ66ล้านบาทอ่ะนะคะแต่เธอไม่เอานะคะเธอเอาแค่86ล้านบาทรับทีเดียวนะคะต่อมาเมื่ออดีตสามีได้ข่าวค่ะจึงยื่นคำร้องต่อศาลครอบครัวในเดือนกันยายน64เพื่อขอให้เพิกถอนพิพากษาเดิมเรื่องของการหย่าโดยอ้างว่าลอตเตอรี่ที่ซื้อเนี่ยนะฮะที่ถูกรางวัลเนี่ยซื้อมาตั้งแต่ช่วงก่อนที่จะมีการหย่าร้างมีผลบังคับทางกฎหมายแต่วาเลราไม่ยอมค่ะตัดสินใจจ้างทนายมาช่วยต่อสู้ทางกฎหมายเวลาผ่านไปกว่า1ปีในที่สุดศาลครอบครัวก็ยอมรับนะว่าพิพากษาเนี่ยนะฮะบันทึกวันที่เร็วเกินไปเนื่องจากความผิดพลาดทางธุรการแต่ไม่ถึงขั้นที่จะต้องเพิกถอนคำพิพากษาก็คือทำให้การหย่าร้างนั้นยังคงมีผลทางกฎหมายตั้งแต่วันที่8ตุลาคม63นะคะการต่อสู้ระหว่างทั้ง2ฝั่งเนี่ยนะคะก็ยังคงดำเนินมาจนถึงปี2569ค่ะในที่สุดนะฮะศาลฎีกาได้ระบุว่าลอตเตอรี่ดังกล่าวเนี่ยที่ถูกซื้อหลังจากการหย่านะฮะลอตเตอรี่ดังกล่าวนะถูกซื้อหลังจากการหย่าศาลให้ตัดสินออกมาอย่างนี้นะคะคุณซึ่งนั่นหมายถึงเงินรางวัลที่ได้จากลอตเตอรี่นั้นเนี่ยจะไม่ถูกจัดเป็นสินสมรสนะฮะทำให้เงินรางวัลก้อนนี้ตกเป็นของเธอคนเดียวไม่จำเป็นต้องแบ่งให้อดีตสามีค่ะด้านทนายของวาเรลาเผยว่าลูกความของเขาแฮปปี้ผลลัพธ์สุดท้ายนี้พร้อมย้ำว่าไม่มีการหย่าร้างจากไม่มีการหย่าร้างใดจะราบรื่นแค่ไหนก็จำเป็นต้องมีทนายที่จะต้องมาช่วยดูแลนะคะเพราะว่าหากลูกความพยายามดำเนินการทางกฎหมายด้วยตัวเองเนี่ยสถานการณ์อาจจะพลิกก็ได้อะไรประมาณนั้นนะคะถึงแม้ว่าจะมีการยอมรับข้อผิดพลาดที่เกิดจากกระบวนการหย่าร้างหลายจุดนะคะแต่ข้อผิดพลาดนั้นไม่ใช่สาเหตุที่จะนำมาต่อสู้ทางกฎหมายได้ในรอบ2ข้อเท็จจริงก็คือเรื่องที่ลูกความของเขาถูกลอตเตอรี่ต่างหากนะฮะคือสิ่งที่เปลี่ยนสถานการณ์ซึ่งดูจะเหมือนจะเรียบง่ายเนาะให้กลายเป็นคดีที่อีกฝ่ายพยายามโต้แย้งจนต้องจ้างทนายมาขึ้นศาลอีกครั้งสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรนะฮะจ้างทนายมา

หมดแล้วหมดเลยนะคะส่วน Xpander 7ที่นั่งแล้วก็ X-Force HEV ดอกเบี้ย 0% พร้อมบัตรเติมน้ำมัน 10,000 บาท Triton Captia หน้าใหม่มาพร้อมล้อแม็กแต่งสุดเท่ออกรถเพียง 2,990 บาทผ่อนเดือน 8,000 กว่าบาทนะคะคุณแล้วก็ Pajero Sport รถครอบครัวเด็กประสงค์7ที่นั่งออกรถเพียง 44,900 บาทกระแสดีไม่มีตกนะคะทดลองขับนะคะรับจองรับรถได้เลยนะคะที่มิตรสุพรรณราม 4 แยกแม่กลอนเชียงรายนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเลยค่ะ0894305599 LINE @mitsupralan นะคะฝากทางด้านของ Green Wing ด้วยค่ะใครอยากได้รถจักรยานยนต์ Green Wing รถจักรยานยนต์ Honda ต้องที่ Green Wing นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจัดโปรโมชั่นนะคะที่ตามใจคุณมากๆอ่ะไม่ว่าอยากจะจ่ายแบบไหนคุณก็เลือกได้จะเหมาจ่ายแบบรายปีมั้ยคะแบ่งจ่ายทุก3เดือนหรือว่าจ่ายแบบสบายๆทุก6เดือนก็เลือกตามใจคุณเลยค่ะออกรถง่ายไม่ต้องมีคนค้ำนะคะใช้แค่แบบประชาชนใบเดียวก็รับรถกลับบ้านได้แถมลุ้นทองคำทุกเดือนนะคะแจกจริงค่ะรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทมั่นใจได้กับศูนย์บริการมาตรฐาน Green Wing ทีมช่างมืออาชีพระดับแพลทินัมจาก Hondaตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานค่ะโทรเลยนะคะ0973955151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายต้องที่ Green Wing นะคะแจกทองด้วยนะคุณแจกทองด้วยโอเคค่ะแล้วก็ฝากทางด้านของโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะที่นี่สอนทักษะการพูดและปรับบุคลิกภาพสำหรับเด็กอายุ6ถึง18ปีให้เขาได้ฝึกทักษะหลากหลายมากๆนะคะปรับตัวเรียนรู้อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมทั้งกับเด็กวัยเดียวกันแล้วร่วมกับผู้ใหญ่มารยาทในการเข้าสู่สังคมรู้จักวิธีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพรู้จักการใช้คำฝึกปรับโทนเสียงนะคะฝึกทักษะในการเล่าเรื่องนะคะฝึกนำเสนองานหน้าชั้นเรียนพรีเซนต์งานเพิ่มความมั่นใจทัศนคติเชิงบวกซึ่งทักษะเหล่านี้จะทำให้ลูกของเรานั้นเนี่ยนะคะมีโอกาสดีๆเข้ามาแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทักษะการพูดที่ดีและมีบุคลิกภาพที่ดียังไงก็จะเป็นผู้ถูกเลือกก่อนและโอกาสก็จะเปิดให้ก่อนเสมอเพราะฉะนั้นนะคะเรียนวันเสาร์อาทิตย์ค่ะสอบถามสมัครเรียน0946915676เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ขีดKPS เชียงรายนะคะฝากดินภูเขาไฟภูผา999ด้วยนะคะลองเข้าไปเยี่ยมชมในเพจ Facebook ได้นะสำหรับใครที่เปิดใจใช้แล้วเนี่ยยินดีด้วยเพราะว่าคุณได้ลดเคมีลงจริงนะคะอย่างเช่นพืชผักสวนครัวไม้ผลไม้ดอกนะคะทุเรียนยางพาราปาล์มดอกกุหลาบหรือว่าดอกอะไรก็ตามเนี่ยให้รากเขาเดินดีนะคะดินมีสภาพที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็สามารถทำให้ไม้ผลแล้วก็ไม้ดอกอะไรก็ตามที่คุณปลูกอยู่เนี่ยได้รับสารอาหารเต็มที่นะคะจากดินภูเขาไฟภูผา999นะคะที่มีแร่ธาตุมากกว่า16ชนิดที่พืชต้องการสามารถที่จะสั่งได้เลยนะคะตัวแทนจำหน่ายเชียงราย0949994491นะคะดินภูเขาไฟภูผา999มีขนาด2ขนาดนะคะก็คือขนาด30กิโลกรัมเนาะแล้วก็ขนาด20กิโลกรัมอันนี้ยกง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกอ๋อต้องบอกว่ามีถุงเล็กอีกสิจำหน่ายที่ร้านจนดีนะคะที่เส้นเด่น5ยืนๆธนาพิริยานะคะซึ่งตรงนี้นะคะเราก็มีจำหน่ายถุงเล็กนะถุงละ80บาทเท่านั้นนะคะยังไงก็ลองเอาไปใช้ได้นะคะสนใจสอบถามได้เลยนะคะดินภูเขาไฟภูผา999ผ่านการตรวจองค์ประกอบธาตุและผ่านการตรวจวิเคราะห์ดินและสิ่งปรับปรุงดินจากสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดินกรมพัฒนาที่ดินนะคะมาเรียบร้อยแล้วค่ะสนใจเพิ่มเติมรายละเอียด0949994491นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อนะคะคือ

0: 界范。
1: Fat Radio Thailand sponsored by
2: มิตซูพลานตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์มิตซูบิชิในเขตเชียงรายและพะเยา0894305599โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ฝึกทักษะการพูดและพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับเด็กอายุ 6-18 ปี0946915676ติดต่อโฆษณา0949994491และ0946915676

โอเคค่ะคุณผู้ฟังขานะคะชั่วโมงนี้ขอบคุณทางด้านของโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์นะคะฝึกทักษะการพูดและปรับบุคลิกภาพแบบองค์รวมสำหรับน้องๆอายุ 6-18 ปีค่ะเราสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เด็กๆจะได้ทักษะหลากหลายในการนำกลับไปใช้ได้กับทุกวิชาในห้องเรียนนะคะฝึกนำเสนองานหน้าชั้นเรียนพรีเซนต์งานเพิ่มความมั่นใจกล้าพูดกล้าแสดงออกนะคะแถมยังได้บุคลิกภาพที่ดีด้วยค่ะมีทักษะในการปรับตัวเรียนรู้อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมนะคะมารยาทในการเข้าสู่สังคมทั้งกับเด็กวัยเดียวกันแล้วก็ร่วมกับผู้ใหญ่รู้จักการใช้คำนะคะมีทักษะในการเล่าเรื่องสื่อสารยังมีประสิทธิภาพค่ะมาเลยนะคะเรารับเด็กเรารับสมัครทุกวันนะเอาจริงๆนะคะแล้วก็แต่ถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่จะมาสมัครวันเสาร์อาทิตย์สมัครปุ๊บเรียนปรับได้ไหมก็ได้นะคะ0946915676ค่ะเพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ขีด KPS เชียงรายนะคะขอบคุณมิสุพลานนะคะสำหรับโปรปังสุดฉ่ำนะคะจะเต็มความคุ้มค่ากับรถมิตซูบิชิทุกรุ่นออกรถง่ายกว่าที่คิดมีราดอีโคคาร์สุดประหยัดออปชั่นครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทหมดแล้วหมดเลยมีจำนวนจำกัดด้วยรีบเลยนะคะส่วนรถ Xpander 7ที่นั่งแล้วก็ Xforce HEV ดอกเบี้ย 0% พร้อมฟรีบัตรเติมน้ำมันมูลค่า 10,000 บาทนะคะส่วน Triton Captianหน้าใหม่มาพร้อมร้อมแหลกแต่งสุดเท่ออกรถเพียง 2,990 บาทพร้อมผ่อน 8,000 กว่าบาทปาเจโร่สปอร์ตรถครอบครัวอเนกประสงค์7ที่นั่งออกรถเพียง 44,900 บาทนะคะคุณกระแสดีไม่มีตกนะทดลองขับแล้วคุณจะรักและติดใจนะคะที่โชว์รูมมิสุพลานสี่แยกแม่กลอนเลยค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม0894305599 LINE @mitsupalan นะคะขอบคุณดินภูเขาไฟภูผา999นะคะมีธาตุอาหารมากกว่า16ชนิดที่พืชต้องการแถมยังช่วยแก้ปัญหาเชื้อราไฟท็อปเทอร่าแล้วก็เชื้อราในดินได้เป็นอย่างดีอย่างหน้าฝนเนี่ยนะคะเสี่ยงมากกับการที่ต้นไม้หรือว่าไม้ผลของคุณจะเป็นเชื้อราเนาะสามารถใช้ได้นะคะต้นทุเรียนปาล์มยางพารานะคะพืชผักสวนครัวไม้ดอกไม้ประดับได้หมดเลยค่ะสำหรับในส่วนของดินภูเขาไฟภูผา999นะคะผ่านการตรวจองค์ประกอบธาตุแล้วก็ผ่านการตรวจวิเคราะห์ดินและสิ่งปรับปรุงดินจากสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดินกรมพัฒนาที่ดินมาเรียบร้อยแล้วมั่นใจนะคะใช้แล้วปลอดภัยแน่นอนนะคะลดปริมาณเคมีแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายคุณได้จริงอย่างนาข้าวเนี่ยนะคะคุณถ้าคุณเอาไปใส่ในช่วงของการไถกลบหว่านกล้าอะไรเงี้ยนะคะคุณก็สามารถที่จะขอคำแนะนำได้นะคะคือรับรองค่ะว่านาข้าวนะคะแข็งแรงแมลงไม่รบกวนและที่สำคัญเนี่ยนะคะเพิ่มผลผลิตได้จริงผลไม้ก็รสชาติดีหวานกรอบนะคะ

0: มิตซูบิชิในเขตเชียงรายและพะเยา089-430-5599โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ฝึกทักษะการพูดและพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับเด็กอายุ 6-18 ปี094-691-5676ติดต่อโฆษณา094-999-4491และ
1: 094-691-5676 คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด Fat 93เชียงรายSat Radio Thailand ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: ทุกหยดซ่าโซดาสิง
1: เพราะทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
2: สวัสดีค่ะหนูน้องอลิสเด็กหญิงณัฐนิชาเศรษฐีวันนี้หนูจะมาเล่าประสบการณ์ที่ได้มาเรียนที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ค่ะที่นี่ทำให้หนูมีความมั่นใจและกล้าแสดงออกขึ้นสามารถเรียบเรียงเล่าเรื่องต่างๆได้ดีขึ้นและบุคลิกภาพดีขึ้นด้วยค่ะหนูจึงอยากชวนเพื่อนๆมาเรียนด้วยกันนะคะแล้วเพื่อนๆจะชอบเหมือนหนูค่ะ
1: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676 เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์@KPS เชียงรายรู้ตามใจที่กรีนวิงอยากจ่ายแบบไหนเลือกได้เลยเหมาจ่ายแบบรายปีแบ่งจ่ายทุก3เดือนหรือจ่ายแบบสบายๆทุก6เดือนเลือกเลยตามใจคุณออกรถง่ายไม่ต้องมีคนค้ำใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็รับรถกลับบ้านแถมลุ้นทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทมั่นใจได้กับศูนย์บริการมาตรฐานกรีนวิงทีมช่างมืออาชีพระดับแพลทินัมจาก Honda ตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานโทรเลย0973955151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายแจกทองจริงต้องที่กรีนวิงเคยไหมคะปัญหารูปหน้าที่ทำให้ไม่มั่นใจหน้าหมองหน้าบานปัญหาสิวหน้าไม่เข้ากับจมูกหรือจมูกไม่เข้ากับคางอุ๊ยเยอะไปหมดหยุดกังวลได้แล้วค่ะที่โซคลินิกคลินิกเวชกรรมเราจะช่วยคุณเปลี่ยนตัวเองมั่นใจและโดดเด่นในแบบคุณพร้อมให้คำปรึกษาและบริการด้านความงามแบบครบวงจรเสริมจมูกปรับรูปหน้ายกกระชับด้วยนวัตกรรมโอริจิโอคุณผู้ชายก็จัดเต็มได้นะคะคลิปเพื่อสุขอนามัยความมั่นใจให้เต็มร้อยโซคลินิกสาขาแม่สายอยู่ติดกับไทยประกันชีวิตโทร092-426-2298และโซคลินิกสาขาเชียงรายเปิดให้บริการแล้ววันนี้อยู่ติดกับเพลงลิสซิ่ง4แยกแหลมนันทวันโทร091-925-6966จองผ่าน Facebook และ LINE Official @โซเชียงรายเพราะโซคลินิกให้คุณมากกว่าคำว่าสวย Your Perfect Self at @โซคลินิกด้วยความมุ่งมั่นของพวกเราชาวธนพิริยากับร้านค้าปลีกและค้าส่งที่มีสาขาอยู่หลากหลายทั่วทั้งจังหวัดเชียงรายและใกล้เคียงให้คุณลูกค้าได้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคครบครันพร้อมโปรโมชั่นและของแจกแถมมากมายติดตามกิจกรรมดีๆที่เพจ Facebook บมจ.ธนพิริยาซื้อของถูกจริงช้อปปิ้งถูกใจอยู่ใกล้บ้านคุณธนพิริยาซุปเปอร์โปรชัดชัดประหยัดคูณ2มาแล้วจ้าเจริญนครการแว่นจัดโปรชัดชัดประหยัดคูณ2กรอบแว่นตาลดสูงสุด 50% Ray-Ban Oakley Levi Bolong และอื่นๆอีกมากมายเลนส์ทุกแบรนด์ลดให้อีกครึ่งราคาฟังไม่ผิดเลนส์ลดครึ่งราคาทุกใบเสร็จแถมร่มกันฝนอย่างดี1คันตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม69เจริญนครการแว่นตรวจวัดสายตาด้วยเครื่องแว่นจากประเทศฝรั่งเศสที่ให้ความแม่นยำสูงสุดโดยหมอสายตาหรือนักทัศนมาตรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสายตาโดยเฉพาะมีใบประกอบโรคศิลป์อย่างถูกต้องอยู่ประจำทุกวันช่วยดูแลคุณอย่างใกล้ชิดเจริญนครการแว่นถนนธนาลัยเปิดทุกวันโทร053-711-921ฟังทางนี้ถ้าคุณกำลังมองหาบ้านพร้อมอยู่ทำเลใจกลางเมืองเชียงรายบ้านการกนกแยกแม่กลอนเชียงรายให้ครบจบทุกดีลบ้านฟังก์ชันใหญ่4ห้องนอนในราคาสบายกระเป๋าเริ่มต้นเพียง 2.6 ล้านบาทย้ำว่าให้ครบจริงหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยแบบไม่ต้องจ่ายเพิ่มรับฟรีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดเคาน์เตอร์ครัวเครื่องปรับอากาศและหุ่นยนต์ดูดฝุ่นเซฟเงินในกระเป๋าเพิ่มด้วยฟรีค่าส่วนกลาง3ปีและฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนพิเศษสุดเอาใจสายเฮลตี้วิ่งแรกซุปเปอร์สปอร์ตกิฟต์การ์ดเพิ่มมูลค่าสูงสุด 25,000 บาทได้ทั้งบ้านใหม่ได้ทั้งทุนไปช้อปปิ้งไอเทมสปอร์ตโอกาสทองแบบนี้ถึง2สิงหาคม2569นี้เท่านั้นจองวันนี้เพียง 5,000 บาทฟรีบริการยื่นกู้กู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงินแวะชมโครงการได้จริงทุกวันโทรเลย090-043-0888หรือ Facebook บ้านการกนกชิงรายบ้านการกนกพร็อพเพอร์ตี้
3: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไปเช็คดิสทาวน์ สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟเลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
1: New Honda City ราคาพิเศษถึงวันที่30กันยายน2569นี้เริ่มต้นเพียง 569,000 บาทและ New Honda City Hatchback 579,000 บาทเชิญสัมผัสและทดลองขับได้แล้วที่โชว์รูม Honda MRM Cars เชียงรายสาขาแยกสิงห์เซมูลข้างเซ็นทรัลบ้านดุและแม่สายข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account Honda MRM Cars
4: ทุบยนต์อิเล็กทรอนิก้าแฟร์แห่งปี iPhone 17ผ่อนเริ่มต้น 1,285 บาท Oppo A6 128 GB ผ่อนเพียง325บาท Vivo Y31 D 256 GB ผ่อนเพียง420บาท Samsung A17 5G 128 GB ผ่อนเพียง420บาทโน้ตบุ๊ก Ryzen 7 RAM 16 GB การ์ดจอ NVIDIA GeForce RTX 3050 Graphic ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,705 บาทที่ทวียนทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่น่าน
1: หรือยังเว็บไซต์ fat93.com เปลี่ยนเป็น www.imfatradio.com แล้วนะคะ
5: สบายใจมาอาทิจูดเป็นกันเองทุกอาทิจูดให้คุณรู้สึกสบ

0: นซี
1: ชาเขียว
0: ชามะลิ
2: มัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
1: ชาอูหลง
0: ทีกวนอิม
2: ชามระ
0: สมอูหลง
1: ชามิ้น
0: จิงเจอร
1: ์ชาตะไคร
0: ้ชามะรุมสุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรปให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่สุริรุ่งชาไทยสี่แยกสุริวงศ์กับสอบถามโทร053-712-007สุวิรุณชาไทยสาขาถนนท่านาลัยเปิด8:00 น.ถึง 18:00 น.และสุวิรุณชาไทยสาขาไนบาซาเปิดบริการ11:00 น.ถึง 23:00 น.สุวิรุณชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่แอดสุวิรุณทีช็อปหรือเบอร์053-712-007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาไนบาซาผ่านแอปเดลิเวอรี่จากร้านโซทีนะคะหยุดอายเท่ากับหยุดตายตรวจเท่ากับป้องกันจากมะเร็งปากมดลูกเพราะ 99% ของมะเร็งในผู้หญิงคือมะเร็งปากมดลูกเช็คสัญญาณผิดปกติของร่างกายรักษาหายในระยะแรกตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูกแบบทีนเพิร์ฟ 1,300 บาทแบบทีนเพิร์ฟบวก HPV 2,900 บาทและตรวจอันตราซาวมดลูกและรังไข่ด้วยเครื่องวาจีน่าอันตราซาว 1,000 บาทที่โรงพยาบาลโอเวอร์บรุกมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพราะมะเร็งชนะได้แค่รู้ไวรักษาได้มาตรฐานด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยสอบถามโทร053-910-100 Overbrook We Care เราห่วงใยดูแลคุณฉลองเปิดโชว์รูมใหม่ฉายไกลกว่าเดิมที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีเรามีสินค้าให้เลือกแบบจุใจต่อรองราคาได้มั่นใจราคาถูกสุดในย่านนี้พร้อมกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสูงสุด 30-50% ผ่อนสบาย 0% นาน15เดือนมือถือโน้ตบุ๊กฟรีดาวพร้อมฟรีของแถมทุกรายการสินค้าสต็อกแน่นมีของพร้อมส่งทันทีไม่ต้องรอพร้อมบริการก่อนและหลังการขายโดยทีมงานมืออาชีพผ่อนง่ายอนุมัติไวไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้แค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวครบครันเรื่องตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจช็อปเลยที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่สี่แยกแม่ก่อนเลยโฮมสุขภัณฑ์ขาออกเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่8:30 น.จนถึง6:00 น.สอบถามเพิ่มเติมโทร053-774-774
3: บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสอหล่อพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25 ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053-754-455และ0819517414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
4: มานพซักเกอร์อะแคเดมีเชียงรายูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซักเกอร์อะแคเดมีเชียงรายูสอะแคเดมีที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนด้วยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร062-823-7599หรือเพจ Facebookมานพซักเกอร์อะแคเดมีเชียงรายูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซักเกอร์อะแคเดมีเชียงรายูส
5: เชียงรายฮิตมิวสิกสเตชั่น
6: คุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: โซคลินิกผิวใสจมูกสวยหน้าได้รูปต้องโซคลินิกเพราะโซคลินิกให้คุณมากกว่าคำว่าสวยการกนก property ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งจากจังหวัดเชียงใหม่การันตีทั้งคุณภาพและความคุ้มค่าโทร090-043-0888โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สอนให้ลูกของคุณเรียนรู้ทักษะทางมนุษย์เพราะคือสิ่งที่ AI ทำไม่ได้เรียนรู้และปรับตัวให้ลูกอยู่ได้ในสังคมมานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่ชินรายูสอะคาเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพ

เงินค่ะโอเคค่ะคุณผู้ฟังค่ะนะคะ 15:22 นาทีนะคะชั่วโมงนี้นะคะฝากด้วยค่ะโปรโมชั่นดีๆที่โซคลินิกนะคะสำหรับใครที่จะเสริมจมูกนะคะปรับรูปหน้านะคะหรือว่าจะเป็นการเติมวิตามินผิวมาทางนี้เลยค่ะเคสจมูกเสริมใหม่เคสรีวิว 6,999 บาทศัลยกรรมแก้ไขหนังตาตกเคสรีวิว 12,900 บาทหรือใครจะไปทำตา2ชั้นที่นี่ทำสวยมากนะคะได้มาตรฐานปลอดภัยแน่นอนค่ะเติมวิตามินผิว299บาทนะคะฟิลเลอร์นิวโรมิด 2cc 7,500 บาทมาจากคลื่นวิทยุรับส่วนลดไปเลย500บาทโบท็อกซ์50ยูนิตบวกแฟต 10cc 3,990 บาทนะคะเครื่องยกกระชับ Ultra Former Tree 300ช็อต 5,900 บาทเลเซอร์ไดโอดขนรักแร้5ครั้ง 1,699 บาทนะคะคุณสิทธิพิเศษง่ายๆค่ะใช้บริการกับทางคลินิกพร้อมกับเช็คอินรีวิวแชร์โพสต์กับช่องทาง Facebook สาขาเชียงรายและ Google รับไปเลยนะคะส่วนลดมูลค่า500บาทเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดโซคลินิก2สาขาค่ะสาขาแม่สายอยู่ติดไทยประกันชีวิตสาขาเชียงรายอยู่ติดเฮงลิซิ่งแยกแหนมนันทวันนะคะ0919256966คุณสามารถจองโปรโมชั่นดีๆผ่าน Facebook และ LINE Officeเชียวแอดโซเชียงรายได้เลยค่ะนะคะคุณผู้ชายก็มาคลิปเพื่อสุขอนามัยและเพิ่มความมั่นใจให้เต็มร้อยได้นะคะฝากทางด้านของบ้านการกนกด้วยนะคะถ้าคุณกำลังมองหาบ้านพร้อมอยู่ทำเลใจกลางเมืองเชียงรายขอแนะนำบ้านการกนกแยกแม่ก่อนเชียงรายเลยค่ะให้ครบจบทุกดีลค่ะบ้านฟังก์ชันใหญ่4ห้องนอนในราคาสบายกระเป๋าเริ่มต้น 2.6 ล้านบาทย้ำนะคะว่าให้ครบจริงหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยแบบไม่ต้องจ่ายเพิ่มรับฟรีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดเคาน์เตอร์ครัวเครื่องปรับอากาศและก็หุ่นยนต์ดูดฝุ่นฟรีค่าส่วนกลาง3ปีฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนพิเศษสุดเอาใจสายเฮลตี้วิ่งแลกซุปเปอร์สปอร์ตกิฟต์การ์ดเพิ่มนะคะถ้าคุณวิ่งแลกตัวนี้เพิ่มนะคุณจะได้รับมูลค่าสูงสุดถึง 25,000 บาทไปเลยนะคะได้ทั้งบ้านใหม่ได้ทุนไปช้อปปิ้งไอเทมสปอตด้วยโอกาสดีแบบนี้พลาดไม่ได้ค่ะถึง2สิงหาคม69นี้เท่านั้นจอง 5,000 บาทฟรีบริการยื่นกู้กู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงินค่ะแวะชมโครงการจริงได้ทุกวันโทรเลยนะคะ0900430888หรือข้อมูลเพิ่มเติม Facebook บ้านการกนกเชียงรายบายการกนก Property ค่ะเราอยู่ด้วยกันที่นี่พร้อมกับมานพซ็อกเกอร์ Academy เชียงรายยูสด้วยฝึกทักษะฟุตบอลตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวค่ะให้น้องได้ออกกำลังกายใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนให้เกิดประโยชน์นะคะฝึกน้ำใจนักกีฬาฝึกใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นนะคะสำหรับมานพซ็อกเกอร์ Academy เชียงรายยูสนะคะสอนโดยโค้ชโกมานพค่ะเป็นโค้ชที่ผ่านการอบรมหลากหลายหลักสูตรทั้ง Introduction Goalkeeper Coaching Course FA Thailand Introductory Coaching Course Goalkeeper Coaching Camp Course รับรองโดยสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย FC Bayern Tower Level Course ค่ะไลเซนส์ที่รับรองโดยกรมพลศึกษาและก็ Statement of Competition Laws of the Game ทางออนไลน์โดยสมาพันธ์ฟุตบอลออสเตรเลียนะคะนี่คือ Certificate ของโค้ชโกมานพนะคะสอบถามสมัครเรียนได้เลยค่ะเรียนทุกเย็นวันอังคารถึงศุกร์4โมงครึ่งถึง6โมงครึ่งตอนเย็นที่สนามหญ้าเทียมสันคอกช้าง0628237599เพจ Facebook มานพซ็อกเกอร์ Academy เชียงรายยูสค่ะฝากโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะถ้าลูกของคุณขี้อายขาดความมั่นใจในตัวเองไม่กล้าแสดงออกทั้งที่ลูกของเราเป็นคนเก่งเนาะแต่ว่าเอ๊ะทำไมนะคะอยู่ที่บ้านเนี่ยนะคะโอ้เขาจะเป็นอีกแบบนึงทำได้หมดเลยนะคะแต่พออยู่โรงเรียนก็จะเป็นอีกแบบนึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นแหละค่ะเป็นต้นเหตุที่ทำให้เขาปฏิเสธโอกาสค่ะบางทีโอกาสเข้ามานะคะแต่น้องไม่เอานะคะเพราะว่าคิดว่าขาดความมั่นใจในตัวเองอ่ะทำไม่ได้หรืออะไรเงี้ยนะคะอย่าปล่อยให้เป็นแบบนั้นนะคะพาเขามาฝึกนะคะปรับ mindset เปลี่ยนทัศนคตินะคะให้เปิดรับโอกาสดีๆนะคะแล้วก็ฝึกทักษะในการพูดการนำเสนองานหน้าชั้นเรียนการพรีเซนต์งานฝึกปรับบุคลิกภาพนะคะทั้งสองอย่างนี้เนี่ยนะคะถ้าคนไหนมีเนี่ยนะคะรับรองค่ะโอกาสวิ่งหาแน่นอนนะคะเด็กๆจะเรียนรู้วิธีการปรับตัวเรียนรู้อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมเพราะในการเรียนของเด็กๆนั้นเนี่ยนะคะก็จะต้องมีการเปลี่ยนในเรื่องการต้องปรับตัวนะคะในทุกๆย่างก้าวนะคะจากอนุบาลเข้าสู่ป.1เจอสิ่งแวดล้อมใหม่นะคะเจออะไรใหม่ๆทำยังไงให้ลูกมีความสุขที่สุดนะคะจากประถมสู่มัธยมเนี่ยนะคะจากมัธยมสู่มหาวิทยาลัยให้เขามีทักษะดีๆติดตัวไว้นะคะรับรองชีวิตดีแน่นอนค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะ0946915676เรารับเด็ก6ถึง18ปี
พจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ขีด KPS เชียงรายนะคะโรงเรียนอยู่สันคงหลวงซอย6ในหมู่บ้านกรรัฐซอย7ค่ะสมัครปุ๊บเรียนปั๊บได้ไหมได้นะคะยังไงก็สมัครเข้ามาได้นะคะ

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: โซคลินิกผิวใสจมูกสวยหน้าได้รูปต้องโซคลินิกเพราะโซคลินิกให้คุณมากกว่าคำว่าสวยการกนก property ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งจากจังหวัดเชียงใหม่การันตีทั้งคุณภาพและความคุ้มค่าโทร090-043-0888โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สอนให้ลูกของคุณเรียนรู้ทักษะทางมนุษย์เพราะคือสิ่งที่ AI ทำไม่ได้เรียนรู้และปรับตัวให้ลูกอยู่ได้ในสังคมมานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูธอะคาเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพ

านะคะพูดถึงกรณีเกี่ยวกับเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ที่ลาดพร้าวนะคะตอนนี้เนี่ยนะคะก็จะมีกระแสที่อาจารย์เบียร์เนาะที่ได้ออกมาค้านนะคะว่าไม่ให้ใช้ภาษีของคนไทยไปเยียวยาเหตุไฟไหม้จันเบียคนตื่นธรรมเนี่ยนะคะชี้ว่ารัฐไม่ควรนำภาษีภาพรวมของประเทศนะคะไปเยียวยาผู้ที่ประสบภัยจากการไปเที่ยวสถานบันเทิงซึ่งเป็นสถานที่อโคจรที่มอมเมาและทำให้ขาดสติแต่หน้าที่การเยียวยาเนี่ยมันควรจะเป็นของเจ้าของกิจการนะคะซึ่งประเด็นนี้นี่นะคะก็ทำให้หลายๆคนเนี่ยนะคะก็มาเห็นด้วยกับอาจารย์เบียเนาะประเด็นนี้เนี่ยนะคะการนำเงินภาษีของประชาชนเนี่ยมาเยียวยาผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บจากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์อย่างเช่นกรณีโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวเนี่ยนะคะกำลังเป็นที่ถกเถียงในสังคมโดยฝ่ายหนึ่งมองว่าเป็นหน้าที่ของรัฐในการดูแลประชาชนแต่อีกฝ่ายหนึ่งมองว่าเจ้าของกิจการควรรับผิดชอบ 100% นะคะการช่วยเหลือแล้วก็ชดเชยแบ่งออกเป็น2ส่วนหลักดังนี้นะคะคุณคือ1เนี่ยนะคะการชดเชยจากเจ้าของกิจการและประกันภัยค่ะอันนี้คือความรับผิดชอบหลักเลยนะผู้ประกอบการตามหลักกฎหมายแล้วเนี่ยนะคะเจ้าของสถานบันเทิงต้องรับผิดชอบค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บเนื่องจากสถานการณ์ที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลนะคะแล้วก็เป็นทางเลือกของผู้เข้าใช้บริการแล้วก็ในส่วนของประกันภัยเนี่ยนะคะสถานประกอบการขนาดใหญ่มักจะมีการทำประกันภัยความรับผิดชอบต่อสาธารณะซึ่งจะนำมาชดเชยความเสียหายในส่วนนี้นั่นเองแต่2ค่ะคุณคะการเยียวยาจากหน่วยงานภาครัฐกรุงเทพมหานครเนี่ยนะคะคุณเขาได้กำหนดอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบของทางราชการนะคะอย่างเช่นกรณีเสียชีวิตจ่ายรายละ 29,700 บาทแล้วก็กรณีบาดเจ็บนอนโรงพยาบาลช่วยเหลือไม่เกิน 4,000 บาทสคบหรือว่าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้รับการกำชับนะคะจากรัฐบาลนะคะว่าให้เร่งให้ความช่วยเหลือนะคะแล้วก็พร้อมดำเนินการฟ้องร้องคดีแทนผู้เสียหายหากไม่ได้รับการเยียวยาจากทางร้านนะคะอันนี้ก็คือหลักการในการเยียวยานะคะคุณก็คือจะมีจากทางร้านเจ้าของกิจการเองแล้วก็การเยียวยาจากหน่วยงานภาครัฐนั่นเองค่ะตามกฎหมายนะคะกระแสสังคมส่วนใหญ่เนี่ยค่ะก็ตั้งข้อสังเกตว่าเงินภาษีของประชาชนไม่ควรนำมาจ่ายชดเชยความเสียหายแทนเจ้าของกิจการในเหตุการณ์ที่เกิดจากความประมาทของสถานบันเทิงซึ่งควรบังคับใช้กฎหมายให้เจ้าของร้านและผู้เกี่ยวข้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่อันนี้ก็คือเรื่องราวที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ในตอนนี้นะคะแล้วคุณล่ะคิดว่ายังไงเอ่ย

0: ค่ะขอบคุณบ้านกันกนกค่ะถ้าคุณมองหาบ้านพร้อมอยู่ทำเลใจกลางเมืองเชียงรายบ้านกันกนกแยกแม่กลอนเชียงรายให้ครบจบทุกดีลนะคะบ้านฟังก์ชันใหญ่4ห้องนอนในราคาสบายกระเป๋าเริ่มต้นเพียง 2.6 ล้านบาทย้ำว่าให้ครบจริงค่ะหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยไม่ต้องจ่ายเพิ่มนะคะคุณรับฟรีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดเคาน์เตอร์ครัวเครื่องปรับอากาศแล้วก็หุ่นยนต์ดูดฝุ่นเซฟเงินในกระเป๋าเพิ่มนะคะฟรีค่าส่วนกลาง3ปีแล้วก็ฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนด้วยพิเศษสุดเอาใจสายเฮลตี้นะคะวิ่งแลกซุปเปอร์สปอร์ตกิฟต์การ์ดมูลค่าสูงสุด 25,000 บาทนะคะได้ทางบ้านใหม่ได้ทุนไปช้อปปิ้งไอเทมสปอร์ตด้วยโอกาสแบบนี้ตั้งแต่วันนี้ถึง2สิงหาคม69นี้เท่านั้นจองวันนี้เพียง 5,000 บาทบริการยื่นกู้ให้ฟรีนะคะกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงินค่ะมาแวะชมโครงการได้จริงทุกวันเลยค่ะโทรเลยนะคะ0900430888ข้อมูลเพิ่มเติม Facebook บ้านกันกนกเชียงรายบายการกนกพรอพเพอร์ตี้นะคะขับคุณโซคลินิกนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาหน้าหมองหน้าบานปัญหาสิวหน้าไม่เข้ากับจมูกหรือจมูกไม่เข้ากับคางเยอะไปหมดเนาะมาที่นี่โซคลินิกค่ะคลินิกเวชกรรมที่เราช่วยคุณเปลี่ยนตัวเองมั่นใจและโดดเด่นในแบบคุณพร้อมให้คำปรึกษาและบริการด้านความงามแบบครบวงจรนะคะสำหรับคุณผู้ชายนะคะมาคลิปเพื่อสุขอนามัยและเพิ่มความมั่นใจให้เต็มร้อยได้ด้วยนะคะโซคลินิก2สาขาสาขาแม่สายอยู่ติดไทยประกันชีวิตค่ะสาขาเชียงรายอยู่ติดแฮงลิซิ่งแยกแหนมนันทวันนะคะมีโปรโมชั่นเคสจมูกเสริมใหม่เคสรีวิว 6,999 บาทเท่านั้นศัลยกรรมแก้ไขหนังตาตกเคสรีวิว 12,900 บาทเติมวิตามินผิว299บาทนะคะฟิลเลอร์เนโรมิส 2cc 7,500 บาทมาจากคลื่นวิทยุรับส่วนลดไปเลย500บาทโบท็อก50ยูนิตบวกแฟต 10cc 3,990 บาทเครื่องยกกระชับอันทรอฟอร์เมอร์ทรี300ช็อต 5,900 บาทเลเซอร์ไดโอดขนรักแร้5ครั้ง 1,699 บาทสิทธิพิเศษง่ายๆค่ะใช้บริการกับทางคลินิกพร้อมกับเช็คอินรีวิวแชร์โพสต์กับช่องทาง Facebook สาขาเชียงรายและ Google รับไปเลยค่ะส่วนลดมูลค่า500บาทเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดยังมีโปรโมชั่นอื่นอีกเพียบเลยนะคะคุณเพราะโซคลินิกให้คุณมากกว่าคำว่าสวยนะคะจองผ่าน Facebook และ LINE Official @โซเชียงรายนะคะและฝากทางด้านของโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะฝึกทักษะการพูดและปรับบุคลิกภาพแบบองค์รวมสำหรับน้องๆอายุ 6-18 ปีให้มีความมั่นใจกล้าพูดกล้าแสดงออกมีทักษะในการปรับตัวเรียนรู้อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมมีทักษะในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพฝึกนำเสนองานหน้าชั้นเรียนพรีเซนต์งานนำกลับไปใช้ได้กับทุกวิชาในห้องเรียนนะคะสอบถามเพิ่มเติมรายละเอียดเลยค่ะ0946915676เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ขีด KPS เชียงรายค่ะขอบคุณมานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสนะคะฝึกทักษะฟุตบอลตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวกับโค้ชโกมานพเป็นโค้ชที่ผ่านการอบรมหลากหลายหลักสูตรพร้อมดูแลเด็กๆด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสนะคะสอนช่วงเย็นวันอังคารถึงศุกร์4 โมงครึ่งจนถึง6 โมงครึ่งตอนเย็นรับเด็ก6 ปีถึง 18 ปีนะคะที่สนามหญ้าเทียมสันคอกช้างค่ะสอบถามสมัครเรียน0628237599เพจเฟซบุ๊กมานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสค่ะ
1: ปิดเบรกนะคะ0949994491และ0946915676
0: โอเคค่ะติดต่อโฆษณาเบอร์นี้เลย แล้วเราปิดเบรกเลยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กันต่อค่ะ

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: โซคลินิกผิวใสจมูกสวยหน้าได้รูปต้องโซคลินิกเพราะโซคลินิกให้คุณมากกว่าคำว่าสวยการกนก property ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งจากจังหวัดเชียงใหม่การันตีทั้งคุณภาพและความคุ้มค่าโทร090-043-0888โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สอนให้ลูกของคุณเรียนรู้ทักษะทางมนุษย์เพราะคือสิ่งที่ AI ทำไม่ได้เรียนรู้และปรับตัวให้ลูกอยู่ได้ในสังคมมานพ Soccer Academy เชียงรายYouth Academy ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพ

คุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่ใหม่ TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟบ93เชียงรายแฟบเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: ทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
1: สวัสดีค่ะหนูน้องน้ำตาลเด็กหญิงพรากรมโนเรศวันนี้หนูจะมาเล่าประสบการณ์ที่หนูได้เรียนที่โรงเรียนกิจสนาการประชาสัมพันธ์ค่ะวันแรกที่หนูมาเรียนหนูเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเท่าไหร่แต่พอได้เรียนที่โรงเรียนกิจสนาการประชาสัมพันธ์หนูก็เริ่มเชื่อมั่นในตัวเองมีความกล้าแสดงออกมีทักษะในการใช้คำเรียบเรียงเล่าเรื่องมีบุคลิกภาพที่ดีมากเลยค่ะถ้าเพื่อนๆอยากพัฒนาตัวเองให้มีบุคลิกภาพที่ดีและทักษะการพูดที่ดีเพื่อนๆมาเรียนที่โรงเรียนกิจสนาการประชาสัมพันธ์ด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้หนูเด็กหญิงพลการมโนเรศขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ขีด KPS เชียงราย
2: มานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสอะคาเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร062-823-7599หรือเพจ Facebookมานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูส
3: หยุดฝั่งทางนี้ถ้าคุณกำลังมองหาบ้านพร้อมอยู่ทำเลใจกลางเมืองเชียงรายบ้านการกนกแยกแม่กอนเชียงรายให้ครบจบทุกดีลบ้านฟังก์ชันใหญ่4ห้องนอนในราคาสบายกระเป๋าเริ่มต้นเพียง 2.6 ล้านบาทย้ำว่าให้ครบจริงหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยแบบไม่ต้องจ่ายเพิ่มรับฟรีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดเคาน์เตอร์ครัวเครื่องปรับอากาศและหุ่นยนต์ดูดฝุ่นเซฟเงินในกระเป๋าเพิ่มด้วยฟรีค่าส่วนกลาง3ปีและฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนพิเศษสุดเอาใจสายเฮลตี้วิ่งแลกซุปเปอร์สปอร์ตกิฟต์การ์ดเพิ่มมูลค่าสูงสุด 25,000 บาทได้ทั้งบ้านใหม่ได้ทั้งทุนไปช้อปปิ้งไอเทมสปอร์ตโอกาสทองแบบนี้ถึง2สิงหาคม2569นี้เท่านั้นจองวันนี้เพียง 5,000 บาทฟรีบริการยื่นกู้กู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงินแวะชมโครงการได้จริงทุกวันโทรเลย090-043-0888หรือ Facebook บ้านการกนกชิงรายบ้านการกนกพร็อพเพอร์ตี้
4: เปิดแล้วหลักสูตรป.1 ถึงป.3ที่บ้านภาษาครูเอมี่ไทยคณิตอังกฤษทบทวนเนื้อหาเสริมสร้างสติปัญญาเรียนล่วงหน้าสามารถนำไปใช้ได้จริงในห้องเรียนเรียนวันเสาร์อาทิตย์และหลักสูตรฟันคิดส์คอร์สหลักสูตรอนุบาลเรียนวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น. ถึง 12:00 น.เสริมสร้างพัฒนาการของลูกน้อยปูพื้นฐานและสร้างพัฒนาความรู้รอบด้านทั้ง IQ และ EQ เพื่อต่อยอดพัฒนาการที่ดีที่สุดสู่ระดับประถมควบคู่กับทักษะการเรียนคิดและวิเคราะห์พร้อมที่จะการบูรณาการการเข้าสังคมสำหรับเด็กอนุบาลสอบถามโทร053-718-677และ082-516-4142 Facebook Fanpage บ้านภาษาครูเอมี่เรียนสนุกเข้าใจง่ายต้องบ้านภาษาครูเอมี่
5: ทุบยนต์อิเล็กทรอนิก้าแฟร์แห่งปีโซฟาชุดใหญ่ปรับนั่งปรับนอนได้เหลือเพียง 25,990 บาทผ่อน 0% 20เดือนชุดเตียงดีไซน์ที่นอน6ฟุตเซตผ้าปูที่นอนหมอนหนุนเหลือเพียง 13,990 บาทผ่อน 0% 15เดือนที่นอนฟองอัด6ฟุตหนา10นิ้วเหลือเพียง 19,990 บาทผ่อน 0% 20เดือนตู้เซฟตู้นิรภัยผ่อนนานสูงสุด20เดือนมีทั้งแบบดิจิตอลแบบธรรมดาที่ทวียนทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่น่าน
6: ชาอินทรีย
7: ์ชาเขียว
6: ชามะลิ
8: มัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
7: ชาอูหลง
8: ที่กวนอิม
9: ชามะระ
8: สมอูหลง
7: ชามิ้น
8: จิงเจอร
7: ์ชาตะไคร้
8: ชามะรุมสุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรปให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่สุริรุ่งชาไทยสี่แยกสุริวงศ์เก่าสอบถามโทร053-712-007 สุวิรุณชาไทยสาขาถนนท่านาลัยเปิด8นาฬิกาถึง18นาฬิกาและสุวิรุณชาไทยสาขาไนบาซาเปิดบริการ11นาฬิกาถึง23นาฬิกาสุวิรุณชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่แอดสุวิรุณทีช็อปหรือเบอร์053-712-007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาไนบาซาผ่านแอป Delivery จากร้านโซทีนะคะ
9: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
10: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
11: New Honda City ราคาพิเศษถึงวันที่30กันยายน2569นี้เริ่มต้นเพียง 569,000 บาทและ New Honda City Hatchback 579,000 บาทเชิญสัมผัสและทดลองขับได้แล้วที่โชว์รูม Honda MRM Cars เชียงรายสาขาแยกสิงห์เซมูลข้างเซ็นทรัลบ้านดุและแม่สายข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account Honda MRM Cars
12: ฉลองเปิดโชว์รูมใหม่ฉายไกลกว่าเดิมที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีเรามีสินค้าให้เลือกแบบจุใจต่อรองราคาได้มั่นใจราคาถูกสุดในย่านนี้พร้อมกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสูงสุด 30-50% ผ่อนสบาย 0% นาน15เดือนมือถือโน้ตบุ๊กฟรีดาวพร้อมฟรีของแถมทุกรายการสินค้าสต็อกแน่นมีของพร้อมส่งทันทีไม่ต้องรอพร้อมบริการก่อนและหลังการขายโดยทีมงานมืออาชีพผ่อนง่ายอนุมัติไวไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้แค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวครบครันเรื่องตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจช็อปเลยที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่สี่แยกแม่ก่อนเลยโฮมสุขภัณฑ์ขาออกเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง6โมงเย็นสอบถามเพิ่มเติมโทร053-774-774
13: โปรชัดชัดประหยัดคูณ2มาแล้วจ้า
14: เจริญนครการแว่นจัดโปรชัดชัดประหยัดคูณ2กรอบแว่นตาลดสูงสุด 50% Ray-Ban Oakley Levi Bolong และอื่นๆอีกมากมายเลนส์ทุกแบรนด์ลดให้อีกครึ่งราคาฟังไม่ผิดเลนส์ลดครึ่งราคาทุกใบเสร็จแถมร่มกันฝนอย่างดี1คันตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม69เจริญนครการแว่นตรวจวัดสายตาด้วยเครื่องแว่นจากประเทศฝรั่งเศสที่ให้ความแม่นยำสูงสุดโดยหมอสายตาหรือนักทัศนมาตรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสายตาโดยเฉพาะมีใบประกอบโรคศิลป์อย่างถูกต้องอยู่ประจำทุกวันช่วยดูแลคุณอย่างใกล้ชิดเจริญนครการแว่นถนนธนาลัยเปิดทุกวันโทร053-711-921ข่าวดีผู้ป่วยมะเร็งที่รอฉายแสงใช้สิทธิ์บัตรทองประกันสังคมข้าราชการกรมบัญชีกลางไม่ต้องจ่ายเพิ่มไม่ต้องรอคิวนานเพราะมะเร็งต้องรักษาทันทีปรึกษาและเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลเชียงรายรามโทรเลย0947965642ย้ำอีกครั้ง0947965642มาแล้วค่ะรถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตราคาประหยัดประหยัดค่าน้ำมันใช้แล้วประทับใจคนไทยใช้เพียบเริ่มกันที่รุ่นใหม่ล่าสุดทันสมัยสุดไอออน UT รถไฟฟ้าขนาดเล็กกระทัดรัดภายในกว้างขับง่ายจอดง่ายเหมาะกับทุกวัยวิ่งได้ไกลกว่า420กิโลเมตรเพียง 499,900 บาทฟรีประกันภัยชั้น1ดาวเริ่มต้น 8,888 บาทผ่อนเบาๆหลักพันต่อเดือนรายได้น้อยเพิ่งเริ่มทำงานก็ซื้อได้จองง่ายไฟแนนซ์ผ่านไวราคาดีของแถมเยอะซื้อวันนี้ส่งมอบทันทีสนใจทดลองขับติดต่อ0614100666หรือแวะมาโชว์รูมไอออนเชียงรายบายพันล้านสี่แยกแม่กอนรถดีประหยัดคุ้มค่ารถแห่งอนาคตต้องไอออนเท่านั้น
15: ไอออน
16: รู้ตาม
15: ใจที่กรีนวิงอยากจ่ายแบบไหนเลือกได้เลยเหมาจ่ายแบบรายปีแบ่งจ่ายทุก3เดือนหรือจ่ายแบบสบายๆทุก6เดือนเลือกเลยตามใจคุณออกรถง่ายไม่ต้องมีคนค้ำใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็รับรถกลับบ้านแถมลุ้นทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทมั่นใจได้กับศูนย์บริการมาตรฐานกรีนวิงทีมช่างมืออาชีพระดับแพลทินัมจาก Honda ตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานโทรเลย0973955151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายแจกทองจริงต้องที่กรีนวิง
16: บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสอลอพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053754455และ0819517414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
15: โปรปังๆสุดฉ่ำจัดเต็มความคุ้มค่ากับรถ Mitsubishi ทุกรุ่นออกรถง่ายกว่าที่คิดโปรโมชั่นพิเศษมีราด Eco Car สุดประหยัดออปชั่นครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยรถ Xpander 7ที่นั่งและ X-Force HEV ดอกเบี้ย 0% พร้อมบัตรน้ำมันมูลค่า 10,000 บาท Triton Captiva หน้าใหม่มาพร้อมล้อแม็กแต่งสุดเท่ออกรถเพียง 2,990 บาทพร้อมผ่อน 8,000 กว่าบาท Pajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์7ที่นั่งออกรถเพียง 44,900 บาทกระแสดีไม่มีตกถ้าคุณได้สัมผัสแล้วจะรักและติดใจทดลองขับรับรถได้เลยที่โชว์รูมมิสุพลานสี่แยกแม่กอน089-430-5599 LINE @mitsupalan
17: ดร.คริสโตฟ โมรินได้กล่าวไว้ว่าการตัดสินใจซื้อของคนเราเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นผลมาจากสมองที่จดจ่อจดจำและตัดสินใจFat Radio Thailand ชวนคุณมาร่วมเดินทางไปกับเราสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ครอบคลุมสื่อโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกันเข้าถึงง่ายเข้าถึงไวและตรงจุดพร้อมให้คำปรึกษาในการลงโฆษณาของคุณเลือกแพ็กเกจที่ใช่เจาะลงตรงกลุ่มเป้าหมายพร้อมวางแผนการประชาสัมพันธ์ติดต่อโฆษณาโทรและไลน์09499944910882587708และ0946915676แล้วเราจะก้าวไปด้วยกันนะคะ
18: Factory Radio Thailand Fact 5 International Hits
19: Oh yeah
20: Number 5
21: You're My Only One Zoe You're my only one

0: Fat Five international hits.
1: Chiangrai Hit Music Station.
2: คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ธนพิริยะซุปเปอร์ราคาถูกจริงช้อปปิ้งถูกใจอยู่ใกล้บ้านคุณธนพิริยะผู้นำด้านธุรกิจค้าปลีกรูปแบบซุปเปอร์มาร์เก็ตในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและใกล้เคียงโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สอนลูกคุณให้เรียนรู้ทักษะทางมนุษย์เพราะคือสิ่งที่ AI ทำไม่ได้เรียนรู้และปรับตัวให้ลูกอยู่ได้ในสังคมดินภูเขาไฟภูผา999สิ่งปรับปรุงดินปรับสภาพดินเพิ่มเติมแร่ธาตุที่จำเป็นสำหรับพืชจากดินภูเขาไฟสามารถใช้ได้กับแปลงผักเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานสินค้าเกษตรมกส.9000มั่นใจได้อินทรีย์ 100%

ไม่มีกฎเหล็กมันช่างอิสระที่มันเซนจิฟายขอบเขตคงจะได้แต่ทำตัวเองอยู่เป็นพันครั้งถามว่าเราทุกวันนี้ได้อิสระสักกี่ครั้งโอเคผมไม่ได้ดื้อและผมก็ไม่ได้รันได้แต่มองท้องฟ้าและมองโน้ตที่บินโชว์อยู่อย่าง

างอ่านเรื่องราวของนายวานหนุ่มตกงานคนหนึ่งค่ะคุณนายวานเนี่ยนะคะคุณอาจจะเอ๊ะหนุ่มคนนี้อยู่ที่ไหนอะไรยังไงใช่ไหมคะเรื่องราวนี้นะคะถูกรายงานโดยเว็บไซต์ South China Morning Post นะคะนายวานเนี่ยนะเป็นหนุ่มตกงานที่ขอให้ร้านนะคะเพิ่มข้าวค่ะหลังจากที่เขาสั่งข้าวนะคะเพราะว่าเขาให้ผลว่าเขาเพิ่งจะถูกไล่ออกนะคะแล้วก็เงินเดือนไม่ได้ทีนี้เนี่ยนะคะราคาข้าวกล่องอะค่ะคุณ 12.8 หยวนก็ราวๆ60บาทเนาะนะคะนายวานบอกเล่าเรื่องราวของตนผ่านโซเชียลมีเดียนะคะเมื่อช่วงกลางเดือนมิถุนายน69นะคะจนเป็นไวรัลกว่า40ล้านวิวในคลิปเนี่ยนะคะเขาเผยว่าตัวเองอาศัยอยู่ในเมืองอู่ซีมณฑลเจียงซูประเทศจีนนะคะก็ได้สั่งข้าวกล่องในราคานะคะเป็นเงิน60บาทของไทยอ่ะนะคะจำนวน1กล่องเนาะระบุคำขอถึงร้านว่าขอข้าวผมเยอะหน่อยนะครับผมเพิ่งถูกไล่ออกและยังไม่ได้รับเงินเดือนตอนนี้ได้กินแค่วันละมื้อเท่านั้นขอร้องเถอะครับนะคะตอนที่อาหารมาส่งเนี่ยนะคะในวานเนี่ยนะก็ต้องอึ้งนะคะเมื่อพบว่าข้าวกล่องเนี่ยอัดแน่นไปด้วยข้าวผัดในปริมาณที่เยอะกว่าปกติมากๆนอกจากนี้ยังมีข้อความเขียนด้วยลายมือบนฝากล่องระบุว่ามาที่นี่แล้วมาเป็นเด็กฝึกงานที่ร้านของฉันสินะคะน้ำใจจากเจ้าของร้านเนี่ยนะคะไม่ใช่แค่ช่วยให้ท้องอิ่มนะแต่ยังเป็นเหมือนแสงแห่งความหวังอะนะคะในช่วงเวลาอันยากลำบากของเขาอะนะคะในวานเนี่ยนะคะเผยว่าผมแค่อยากจะขอข้าวเพิ่มเท่านั้นผมก็แค่อยากจะกินให้อิ่มแต่ดูบนฝากล่องนี้สิเจ้าของร้านอยากจะช่วยให้ผมได้ก้าวต่อผมซึ้งใจมากกับสิ่งที่เจ้าของร้านทำให้นะคะหลายคอมเมนต์นะคะก็มาชื่นชมเจ้าของร้านเนาะแสดงถึงความซาบซึ้งใจจากเรื่องราวดีๆนะคะที่เกิดขึ้นนะคะหวังว่าโลกนี้จะมีอะไรดีๆจะใจดีกับทุกคนนะนะคะบางคนก็บอกว่าเมื่อได้เห็นอะไรแบบนี้มันเตือนให้ฉันรู้ว่ายังมีความรักอยู่บนโลกใบนี้ขอบคุณเท่าแก่นะสำหรับความเสียสละของคุณนะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวเนาะที่ฟังแล้วก็ซึ้งใจนะคะอ่ะโอเคค่ะนะคะก็เชื่อแหละนะคะว่าความรักนะคะมีอยู่เต็มไปหมดบนโลกใบนี้แหละนะคะอยู่ที่คุณจะเจอมันไหมเท่านั้นเองยิ่งคนไทยเนี่ยนะคะคุณความมีน้ำใจนี่มาอันดับแรกเลยนะมาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะอันนี้เป็นเรื่องราวของหนุ่มชาวจีนนะคะคุณที่หยิบมาฝากค่ะ

โอเคค่ะมาค่ะชั่วโมงนี้นะคะเราอยู่ด้วยกันนะคะพร้อมกับทางด้านของผู้สนับสนุนรายการธนพีเรียซูเปอร์นะคะมาเลยนะคะสำหรับใครที่จะซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในทุกๆวันทุกๆสาขาสินค้าก็คือถูกจริงถูกใจใกล้บ้านนะคะเพราะเรามีสาขาเยอะมากแล้วก็เดี๋ยวเตรียมตัวมาช็อปกันนะคะสิ้นสุดกับการรอคอยกับโลโก้โลคอสค่ะคัมแบ็คแล้วนะคะมหกรรมลดราคาสินค้าครั้งใหญ่จากธนพีเรียซูเปอร์ขนทับสินค้าอุปโภคบริโภคมันลดราคาแบบจัดหนักจัดเต็มลดสนั่นสะเทือนวงการค้าปลีกและค้าส่งกันไปเลยค่ะรอบนี้ทุ่มสุดตัวจัดโปรแรงเกินต้านให้คุณลูกค้ามาช็อปสุดคุ้มสบายกระเป๋าโปรโมชั่นเนี่ยนะคะคุณจะเริ่มวันที่30กรกฎาคมไปจนถึง12สิงหาคมนี้เท่านั้นนะยังไงก็ติดตามไว้นะคะแล้วก็กดติดตามเพจ Facebook นะคะข่าวสารต่างๆนะคะโปรโมชั่นต่างๆFacebook ธนพีเรียนะคะถูกจริงถูกใจใกล้บ้านค่ะอยู่ด้วยกันที่นี่พร้อมกับไอออนด้วยนะคะคุณรถไฟฟ้าไอออนแล้วก็สำหรับไอออนยูทีนะคะรับประกันแบตเตอรี่และชุดขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นแบบไลฟ์ไทม์วอร์แรนตี้หรือว่ารับประกันตลอดอายุการใช้งานไอออนยูทีเขามีส่วนลดสูงสุดถึง 50,000 บาทนะคะรุ่นยูที420 Standard ลดราคาเหลือเพียง 469,900 บาทค่ะผ่อนสบายด้วยเงินดาวน์เริ่มต้น 8,888 บาทหรือจะเลือกดาว 5% ก็ได้สามารถออกรถได้ง่ายไฟแนนซ์ผ่านไวยังไม่หมดแค่นั้นนะคะไอออนยูทียังแถมฟรีโฮมชาร์เจอร์พร้อมบริการติดตั้งด้วยนะคะทดลองขับสัมผัสประสบการณ์ใหม่กับไอออนยูทีได้ทุกวันที่ไอออนพลังเชียงราย4แยกแม่กลอน0614100666 Facebook ไอออนพลังเชียงรายนะคะฝากทางด้านของโปรโมชั่นดีๆที่โซคลินิกด้วยนะคะคุณผู้ฟังเสริมจมูกนะคะใครที่อยากเสริมจมูกมาทางนี้ค่ะกับเคสจมูกเสริมใหม่เคสรีวิว 6,999 บาทศัลยกรรมแก้ไขหนังตาตกเคสรีวิว 12,900 บาทเติมวิตามินผิว299บาทฟิลเลอร์นิวโรมิส 2cc 7,500 บาทมาจากคลื่นวิทยุรับส่วนลดไปเลย500บาทโบท็อกซ์50ยูนิตบวกแฟต 10cc 3,990 บาทเครื่องยกกระชับอัลทราฟอร์เมอร์ทรี300ช็อต 5,900 บาทนะคะแล้วก็เลเซอร์ไดโอดขนรักแร้5ครั้ง 1,699 บาทสิทธิพิเศษใช้บริการง่ายๆกับทางคลินิกค่ะพร้อมกับเช็คอินรีวิวแชร์โพสต์กับช่องทาง Facebook สาขาเชียงรายและ Google รับไปเลยค่ะส่วนลดมูลค่า500บาทคุณผู้ชายก็มาคลิปเพื่อสุขอนามัยกันได้นะคะเพิ่มความมั่นใจให้เต็มร้อยโซคลินิก2สาขาค่ะสาขาแม่สายอยู่ติดไทยประกันชีวิตสาขาเชียงรายอยู่ติดเฮงลิซิ่งแยกแหนมนันทวันนะคะจองผ่าน Facebook และ LINE Official @โซเชียงรายได้เลยเพราะโซคลินิกให้คุณมากกว่าคำว่าสวยค่ะฝากทางด้านของโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะอยากให้ลูกกล้าพูดกล้าแสดงออกมีความมั่นใจในตัวเองนะคะแล้วก็มีบุคลิกภาพที่ดีมาทางนี้ค่ะที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์นะคะเรารับเด็ก 6-18 ปีสอนวันเสาร์อาทิตย์นะคะเด็กที่มาเรียนที่นี่นะคะเขาสามารถนำทักษะที่ได้ไปต่อยอดนะคะทำกิจกรรมต่างๆนะคะในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุขสามารถที่จะนำทักษะที่ได้ไปต่อยอดในการแข่งขันทักษะวิชาการนะคะเด็กๆจะได้ฝึกนำเสนองานหน้าชั้นเรียนพรีเซนต์งานฝึกถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดฝึกเล่าเรื่องฝึกการสื่อสารยังมีประสิทธิภาพนะคะมาได้เลยนะคะเราสอนวันเสาร์อาทิตย์ค่ะ0946915676เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ขีด KPS เชียงรายนะคะโอเคเอาไปฟังกันเพลงเอาไปฟังเพลงกันต่อไปฟังกันเพลงก็มา

0: ติดต่อโฆษณา0949994491และ0946915676
1: Fat Radio Thailand sponsored by
0: ธนาพิริยะซุปเปอร์ราคาถูกจริงช้อปปิ้งถูกใจอยู่ใกล้บ้านคุณธนาพิริยะผู้นำด้านธุรกิจค้าปลีกรูปแบบซุปเปอร์มาร์เก็ตในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและใกล้เคียงโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สอนลูกคุณให้เรียนรู้ทักษะทางมนุษย์เพราะคือสิ่งที่ AI ทำไม่ได้เรียนรู้และปรับตัวให้ลูกอยู่ได้ในสังคมดินภูเขาไฟภูผา999สิ่งปรับปรุงดินปรับสภาพดินเพิ่มเติมแร่ธาตุที่จำเป็นสำหรับพืชจากดินภูเขาไฟสามารถใช้ได้กับแปลงผักเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานสินค้าเกษตรมกส.9000มั่นใจได้อินทรีย์ 100%

โอเคคุณผู้ฟังขานะคะช่วงนี้นะคะขอบคุณทางด้านของดินภูเขาไฟภูผัก999นะคะสำหรับใครที่อยากจะปลูกพืชผักสวนครัวปลูกข้าวนะคะทำสวนทุเรียนปาล์มยางพาราให้ห่างไกลหรือว่าลดปริมาณเคมีให้ได้มากที่สุดเนี่ยนะคะลองเปิดใจใช้ดูนะคะดินภูเขาไฟภูผัก999ค่ะมีธาตุอาหารมากกว่า16ชนิดที่พืชต้องการช่วยเพิ่มผลผลิตนะคะให้กับพืชผักสวนครัวแล้วก็ไม้ผลนะคะแล้วก็รวมไปถึงนาข้าวแถมยังช่วยให้รากเดินดีด้วยนะคะแล้วก็ช่วยแก้เชื้อรานะคะทั้งเชื้อราในดินแล้วก็ไฟท็อปเทอร่าค่ะมีแร่ธาตุเข้มข้นนะคะมีซิลิคอนสูงถึง 64.51% นะคะสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะดินภูเขาไฟภูผัก999ผ่านการตรวจองค์ประกอบธาตุแล้วก็ผ่านการตรวจวิเคราะห์ดินและสิ่งปรับปรุงดินจากสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดินกรมพัฒนาที่ดินมาเรียบร้อยแล้วนะคะโทรเลยค่ะ0949994491ปรึกษาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้คุณจะใช้กับอะไรยังไงเพราะว่าแต่ละอย่างใช้ไม่เหมือนกันนะคะไปถึงปริมาณเนี่ยนะคะแต่ใช้ไม่ยากเลยนะคะคุณไม่ต้องไปกลัวอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะก็คือลองดูนะคะข้างกระสอบเนี่ยนะคะเขามีธาตุอาหารอะไรบ้างนะคะแล้วคุณก็ลองมาปรับดูนะคะแต่สามารถใช้ร่วมกับเคมีได้นะคะใช้ร่วมกับปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกได้หมดเลยค่ะขอบคุณทางด้านของโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์นะคะฝึกทักษะการพูดปรับบุคลิกภาพแบบองค์รวมสำหรับเด็ก6ถึง18ปีค่ะให้เขากล้าแสดงออกมั่นใจบุคลิกภาพดีนะคะสอนวันเสาร์อาทิตย์นะคะ0946915676สอบถามสมัครเรียนได้นะคะเพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ขีด KPS เชียงรายค่ะขอบคุณไอออนนะคะรถไฟฟ้าที่รับประกันชุดแบตเตอรี่แล้วก็ชุดขับเคลื่อนไฟฟ้าเป็นแบบไลฟ์ไทม์วารันตีมีส่วนลดสูงสุดถึง 50,000 บาทนะคะสำหรับไอออนนะคะไอออนUT Standard ลดราคาเหลือเพียง 469,900 บาทผ่อนสบายด้วยเงินดาวเริ่มต้น 8,888 บาทหรือเลือกดาว 5% ก็ได้ออกรถได้ง่ายนะคะ Finance ผ่านไวแถมฟรี Home Charger พร้อมบริการติดตั้งค่ะสอบถามนะคะทดลองขับได้นะคะกับ ION UT ที่ ION พลันเชียงราย4แยกแม่กอน0614100666 Facebook ION พลันเชียงรายค่ะขอบคุณธนพิริยะนะคะสิ้นสุดการรอคอย Local Low Cost Comeback แล้วค่ะคุณเตรียมตัวพบกับสินค้ามหากรรมการลดราคาสินค้าครั้งยิ่งใหญ่จากธนพิริยะซูเปอร์มาร์เก็ตคนทับสินค้าอุปโภคบริโภคมันลดราคาจัดหนักจัดเต็มจัดโปรแรงเกินต้านนะคะรอบนี้ทุ่มสุดตัวให้คุณลูกค้ามาช็อปกันในราคาที่แบบสบายกระเป๋าพร้อมกันธนพิริยะทุกสาขาเลยค่ะโปรโมชั่นนี้จะเริ่ม30กรกฎาคมถึง12สิงหาคมนี้นะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดตามได้ที่เพจ Facebook ธนพิริยะถูกจริงถูกใจใกล้บ้านนะคะโอเคปิดเบรกค่ะคุณแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะคะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะ

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ธนพิริยะซุปเปอร์ราคาถูกจริงช้อปปิ้งถูกใจอยู่ใกล้บ้านคุณธนพิริยะผู้นำด้านธุรกิจค้าปลีกรูปแบบซุปเปอร์มาร์เก็ตในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและใกล้เคียงโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สอนลูกคุณให้เรียนรู้ทักษะทางมนุษย์เพราะคือสิ่งที่ AI ทำไม่ได้เรียนรู้และปรับตัวให้ลูกอยู่ได้ในสังคมดินภูเขาไฟภูผา999สิ่งปรับปรุงดินปรับสภาพดินเพิ่มเติมแร่ธาตุที่จำเป็นสำหรับพืชจากดินภูเขาไฟสามารถใช้ได้กับแปลงผักเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานสินค้าเกษตรมกส9000มั่นใจได้อินทรีย์ 100% ติดต่อโฆษณา0949994491และ0946915676
2: คุณกำลังฟังFat Radio Thailand ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด FAT 93เชียงราย Fat Radio Thailand ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: เรื่องสายตาต้องให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาโดยเฉพาะดูแลโดยนักทัศนมาตรคุณรุตคุณเมย์เจริญนครการแว่นถนนธนาลัย
1: สวัสดีครับผมรุตนักทัศนมาตรประจำร้านเจริญนครการแว่นวันนี้อยากจะมาแนะนำเลนแว่นตาให้เหมาะสมกับปัญหาสายตายาวตามวัยอาการที่พบได้บ่อยจากปัญหานี้คือการมองในระยะใกล้ไม่ชัดเช่นการใช้งานมือถืออ่านเอกสารหรือคนที่ใช้งานคอมพิวเตอร์แล้วมีอาการล้าไม่สบายตาในบางรายมีอาการมองไม่ชัดทั้งในระยะไกลและระยะใกล้แก้ไขได้ด้วยเลนสายตาโดยเฉพาะเลนชนิดโปรเกรสซีฟที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในปัจจุบันทางร้านเลือกใช้เลนโปรเกรสซีฟคุณภาพสูงจากเอซิลอร์ประเทศฝรั่งเศสอย่างเช่นโปรเกรสซีฟในตระกูลวาริลักซึ่งสามารถรองรับค่าสายตาได้หลากหลายให้มุมมองที่กว้างสบายเป็นธรรมชาติคมชัดในทุกระยะไม่ว่าจะเป็นระยะมองไกลระยะกลางระยะใกล้สามารถใช้งานได้อย่างไร้รอยต่อตอบโจทย์ในทุกไลฟ์สไตล์ของคุณเข้ามาปรึกษาปัญหาสายตากับทีมทัศนมาตรของเราที่เจริญนครการแว่นได้เลยนะครับ
0: ปรึกษาเรื่องสายตาโดยนักทัศนมาตรคุณรุตคุณเมเจริญนครการแว่นโทร053-711-921
2: โปรชัดชัดประหยัดคูณ2มาแล้วจ้า
3: เจริญนครการแว่นจัดโปรชัดชัดประหยัดคูณ2กรอบแว่นตาลดสูงสุด 50% Ray-Ban Oakley Levi's Bolong และอื่นๆอีกมากมายเลนส์ทุกแบรนด์ลดให้อีกครึ่งราคาฟังไม่ผิดเลนส์ลดครึ่งราคาทุกใบเสร็จแถมร่มกันฝนอย่างดี1คันตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม69เจริญนครการแว่นตรวจวัดสายตาด้วยเครื่องแว่นจากประเทศฝรั่งเศสที่ให้ความแม่นยำสูงสุดโดยหมอสายตาหรือนักทัศนมาตรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสายตาโดยเฉพาะมีใบประกอบโรคศีลอย่างถูกต้องอยู่ประจำทุกวันช่วยดูแลคุณอย่างใกล้ชิดเจริญนครการแว่นถนนธนาลัยเปิดทุกวันโทร053-711-921เพราะทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
4: สวัสดีค่ะหนูยาย่าค่ะเมื่อก่อนหนูเป็นคนไม่มีเทคนิคในการใช้เสียงการเว้นวรรคคำต่างๆเวลานำเสนอหรือเพรีเซนต์งานหน้าห้องหนูก็ไม่รู้จะเริ่มยังไงค่ะหนูก็ไม่รู้จะจบยังไงเหมือนกันจะต้องยืนท่าไหนแต่พอมาเรียนที่นี่หนูก็ได้เทคนิคดีๆหลายอย่างมากๆเลยค่ะถ้าเพื่อนๆอยากปรับบุคลิกภาพและเพิ่มทักษะการพูดเรียนรู้การเป็นพิธีกรเด็กดีเจเด็กหรืออินฟลูเอนเซอร์ก็มาเรียนที่นี่ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้หนูเด็กหญิงชนิดศักดิ์ผลวิสิทธิ์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
3: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ขีด KPS เชียงราย

0: เก่งอังกฤษพูดอ่านเขียนคล่องด้วยตัวเองที่บ้านภาษาครูเอมี่เปิดสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กประถมและมัธยมหลักสูตร Smart Kids เรียนภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานอย่างถูกต้องตั้งแต่ศัพท์พื้นฐานโครงสร้างประโยคและไวยากรณ์เพื่อนำไปใช้จริงในห้องเรียนและสอบเข้าแข่งขันหลักสูตร Smart Kids ระดับประถมมัธยมและป.6ติวสอบเข้าม.1มาเรียนที่บ้านภาษาครูเอมี่นะคะสอบถามโทร0537186777และ0825164142 Facebook Fanpage บ้านภาษาครูเอมี่ Let's get jump on for secondary school
1: เป็นไปนะโปะอะโปะแปะ
2: ฮอนด้าซิตี้ใหม่นี่แหละซิตี้คาร์ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไปเช็ค this town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟฮอนด้าซิตี้ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้องฮอนด้าซิตี้แฮชแบกจัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟเลยล่ะNew Honda City Quick 'em up Suntuk Street
3: New Honda City ราคาพิเศษถึงวันที่30กันยายน2569นี้เริ่มต้นเพียง 569,000 บาทและ New Honda City Hatchback 579,000 บาทเชิญสัมผัสและทดลองขับได้แล้วที่โชว์รูม Honda MRM Car เชียงรายสาขาแยกศรีเซมูนข้างเซ็นทรัลบ้านดุและแม่สายข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account Honda MRM Cars
4: มานพซักเกอร์อะคาเดมีชันรายูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซักเกอร์อะคาเดมีชันรายูสอะคาเดมีที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนด้วยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร0628237599หรือเพจ Facebookบุ๊กมานพซักเกอร์อะคาเดมีชั่นรายูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซักเกอร์อะคาเดมีชั่นรายูส
5: รู้หรือยังว่าเว็บไซต์ fat93.com เปลี่ยนเป็น www.imfatradio.com แล้วนะคะ
6: ชาอินซี
7: ชาเขียว
6: ชามะลิ
7: มัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
6: ชาอูหลง
7: ที่กวนอิม
6: ชามระ
7: สมอูหลง
6: ชามิ้น
7: จิงเจอร
6: ์ชาตะไคร
7: ้ชามะรุมสุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรปให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่สุริรุ่งชาไทยสี่แยกสุริวงศ์กับสอบถามโทร0537120007สุริรุ่งชาไทยสาขาถนนทนาลัยเปิด8:00 น.ถึง 18:00 น.และสุริรุ่งชาไทยสาขาไนบาซาเปิดบริการ11:00 น.ถึง 23:00 น.สุวิรุณชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่แอดสุวิรุณทีช็อปหรือเบอร์0537120007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาในบาซ่าผ่านแอป Delivery จากร้านโซทีนะคะโปรตามใจที่กรีนวิงอยากจ่ายแบบไหนเลือกได้เลยเหมาจ่ายแบบรายปีแบ่งจ่ายทุก3เดือนหรือจ่ายแบบสบายๆทุก6เดือนเลือกเลยตามใจคุณออกรถง่ายไม่ต้องมีคนค้ำใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็รับรถกลับบ้านแถมลุ้นทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทมั่นใจได้กับศูนย์บริการมาตรฐานกรีนวิงทีมช่างมืออาชีพระดับแพลทินัมจาก Honda ตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานโทรเลย0973955151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายแจกทองจริงต้องที่กรีนวิงฉลองเปิดโชว์รูมใหม่ฉายไลกว่าเดิมที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีเรามีสินค้าให้เลือกแบบจุใจต่อรองราคาได้มั่นใจราคาถูกสุดในย่านนี้พร้อมกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสูงสุด 30-50% ผ่อนสบาย 0% นาน15เดือนมือถือโน้ตบุ๊กฟรีดาวพร้อมฟรีของแถมทุกรายการสินค้าสต็อกแน่นมีของพร้อมส่งทันทีไม่ต้องรอพร้อมบริการก่อนและหลังการขายโดยทีมงานมืออาชีพผ่อนง่ายอนุมัติไวไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้แค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวครบครันเรื่องตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจช็อปเลยที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่สี่แยกแม่ก่อนเลยโฮมสุขภัณฑ์ขาออกเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่8:30 น.จนถึง6:00 น.สอบถามเพิ่มเติมโทร0537747747
3: รูปังๆสุดฉ่ำจัดเต็มความคุ้มค่ากับรถ Mitsubishi ทุกรุ่นออกรถง่ายกว่าที่คิดโปรโมชั่นพิเศษนิราด Eco Car สุดประหยัดออปชั่นครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยรถ Xpander 7ที่นั่งและ Xforce HEV ดอกเบี้ย 0% พร้อมบัตรน้ำมันมูลค่า 10,000 บาท Triton Captiva หน้าใหม่มาพร้อมล้อแม็กแต่งสุดเท่ออกรถเพียง 2,990 บาทพร้อมผ่อน 8,000 กว่าบาทปาเจโร่สปอร์ตรถครอบครัวอเนกประสงค์7ที่นั่งออกรถเพียง 44,900 บาทกระแสดีไม่มีตกถ้าคุณได้สัมผัสแล้วจะรักและติดใจทดลองขับรับรถได้เลยที่โชว์รูมมิสุพันลานสี่แยกแม่กอน089-430-5599 line at mitsupanlan
8: บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสอลอพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053-754-455และ0819517414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
7: ดินภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร094-999-4491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999
9: ยังไร Hit Music Station
10: คุณกำลังฟัง Fab Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 MHz ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: บริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดเลือกสิ่งที่ใช้ให้ตัวเองเลือกน้ำดื่มสิงห์

คคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณเข้าสู่ช่วงเวลาดีๆกับสิงห์คอร์ปอเรชั่นนะคะสิงห์ปาร์คเชียงรายนะคะเปิดรับนักท่องเที่ยวทุกวันค่ะมากันได้นะคะมาเช็คอินกับสิงห์สีทองตัวใหญ่ๆหน้าไร่นะคะมาทำกิจกรรมสนุกๆด้วยกันเที่ยวชมไร่นะคะนั่งชิลๆกับรถฟาร์มทัวร์สามารถเที่ยวชมได้ทุกจุดไฮไลท์ของสิงห์ปาร์คเชียงรายไม่ว่าจะเป็นไร่ชาจุดชมวิว360องศาทะเลสาบบ่อหงนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของสวนสัตว์มินิซูแล้วก็สวนดอกไม้นะคะแล้วก็จุดชมวิวอีกหลายจุดมากๆนะคะสำหรับใครที่จะนั่งรถฟาร์มทัวร์นะคะก็จะมีราคาค่าบริการรถฟาร์มทัวร์150บาทต่อท่านค่ะเด็กที่สูงไม่เกิน110เซนนะคะแค่50บาทเท่านั้นรถจะออกเป็นรอบนะคะทุกๆ15นาทีค่ะจะอยู่แต่ละจุดนานเท่าไหร่ก็ได้นะคะเป็นแบบชัตเทิลบัสนะคะไม่จำเป็นต้องไปกลับกับรถคันเดิมก็ได้ค่ะสอบถามได้เลยนะคะที่จุดจอดรถฟาร์มทัวร์นะคะคุณแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเที่ยวชมสิงห์ปาร์คนะคะให้มีความสุขแบบส่วนตัวนะคะขอแนะนำเป็นรถกอล์ฟนะคะรถกอล์ฟก็จะมี2ที่นั่งนะคะ600 4ที่นั่ง 1,000 6ที่นั่ง 1,500 บาทส่วนกิจกรรมต่างๆก็จะมีทั้งจักรยานนะคะโตเกียวไบค์คุณสามารถที่จะเช่าขับเช่าปั่นได้นะคะ1ชั่วโมงครึ่ง200บาทนะคะแล้วก็จะมีบักกี้คาร์ด้วยนะใครที่อยากจะลองรถออฟโรดขนาดเล็กนะคะโดดเด่นด้วยภาพลักษณ์สไตล์แอดเวนเจอร์ที่แบบสามารถลุยได้นะคะทั้งบนทางและนอกทางรถบักกี้นะคะมีโครงสร้างรถที่ใหญ่แล้วก็เปิดโล่งล้อใหญ่มีระบบกันสะเทือนที่แข็งแรงนะคะทำให้เหมาะกับการผจญภัยบนเนินทรายชายหาดแล้วก็เส้นทางขรุขระได้สบายๆเลยค่ะใครอยากจะแวะมานะคะสามารถที่จะใช้บริการได้นะคะคุณบักกี้เอเนี่ยนะคะ4คนต่อ1คันนะคะ15นาที1250บาทบักกี้บี4คน1คัน45นาที3500บาทนะคะเปิดทุกวันเลยค่ะนะคะตั้งแต่9โมงไปจนถึง6โมงเย็นนะคะติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์กีฬาและสันทนาการบ้านแดงนะคะ0843541196ค่ะนะคะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่สนใจเมลอนเฟซูตะนะคะอันนี้ขอแนะนำเลยนะคะผลไม้พรีเมียมสายพันธุ์แท้จากญี่ปุ่นหวานฉ่ำหอมละมุนเนื้อแน่นอร่อยทุกคำนะคะคัดเกรดพรีเมียมทุกลูกเลยค่ะนะคะสดจากสวนปลูกด้วยความใส่ใจคุณภาพดีส่งตรงจากสิงห์ปาร์คเชียงรายราคาพิเศษ1ลูก360บาทนะคะค่าส่งเพียง40บาทต่อลูกค่ะแล้วก็มีโปรสุดคุ้ม2ลูกนะคะเหลือเพียง680บาทส่งฟรีทันทีนะคะมีจำนวนจำกัดนะคะรีบสั่งก่อนจะหมดนะคะคุณแล้วก็มีวางจำหน่ายที่ร้านสิงห์ปาร์คช็อปและสิงห์ปาร์คคาเฟ่หน้าไร่เปิดบริการทุกวันเลยนะคะยังไงก็สนใจแอดไลน์ที่แอดสิงห์ปาร์คช็อปได้เลยค่ะสำหรับใครที่กำลังคิดกันว่าเอ๊ะเย็นนี้จะทานอะไรกันดีนะคะขอแนะนำนะคะชวนคุณมาสัมผัสเสน่ห์อาหารเหนือรสชาติบ้านเฮาขนาดนะคะแบบเชียงรายแต๊ะเลยนะเจ้าที่ร้านอาหารภูพิรมค่ะที่สิงห์ปาร์คเชียงรายนะคะซึ่งเราพิถีพิถันในทุกเมนูค่ะไม่ว่าจะเป็นอาหารเหนือสุดต้นตำรับเมนู farm to table นะคะจากผลผลิตสดใหม่ในไร่ไปจนถึงเมนูที่สร้างสรรค์แล้วก็ถ่ายทอดรสชาติท้องถิ่นด้วยวัตถุดิบคุณภาพนะคะเมนูอร่อยสไตล์ชาวเหนือที่อยากให้คุณได้มาลิ้มลองก็จะมีแกงผักปังไซจิ้นส้มอร่อยหวานแบบใครที่แบบว่าอยากจะซดน้ำอะไรแซ่บๆเนี่ยนะคะบอกเลยนะคะว่าอร่อยมากนะคะแกงเห็ดทอบใส่ใบมะเมานะคะหรือว่าแกงเห็ดเพาะนั่นแหละนะคะแกงเหนือหน่อไม้น้ำปูแกงอ่อมเนื้อน่องลายตุ๋นซาผักกูดใส่ปลาดุกย่างหน่ออั่วพริกยัดไส้และอีกหลากหลายเมนูมากๆนะคะบอกเลยว่าคุณจะต้องถูกใจแน่นอนค่ะอิ่มอร่อยกับหลากหลายนะคะเมนูที่อร่อยที่สุดพร้อมตอบโจทย์ทุกมื้อของคุณนะคะวัตถุดิบสดใหม่คัดสรรจากไร่และชุมชนท้องถิ่นนะคะพร้อมวิวไร่ชาแล้วก็ธรรมชาติที่สวยงามตลอดทั้งปีเลยค่ะถ้าคุณกำลังมองหาร้านอาหารเหนือที่ดีที่สุดในเชียงรายนะคะขอแนะนำร้านอาหารภูพิรมค่ะพร้อมต้อนรับคุณและคนที่คุณรักในทุกช่วงเวลาพิเศษร้านอาหารภูพิรมสิงห์ปาร์คเชียงรายเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่11นาฬิกาไปจนถึง22นาฬิกาสำรองจองโต๊ะที่0915760371นะคะ
ส่วนใครนะคะที่อยากจะไปนั่งชิลหลังเลิกงานนะคะอีกหนึ่งจุดนะคะที่คุณไปนั่งกันได้เลยค่ะนะคะก็ตรงแอร์เพลนเล็กแอนด์คาร์โก้นะคะจุดนี้ก็เปิดทุกวันเหมือนกันนะคะสำหรับร้านที่อยู่ริมทะเลสาบโซนบ้านแดงนะคะคุณสั่งอาหารเครื่องดื่มแล้วก็ชวนเพื่อนที่รู้ใจมาพักผ่อนกันได้ใครชอบเมนูแซ่บๆกินคู่กับเครื่องดื่มเย็นเจี๊ยบบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะแอร์เพลนเล็กค่ะเปิดทุกวันตั้งแต่บ่ายโมงไปจนถึง3ทุ่มนะคะส่วนคาโก้เปิดทุกวันตั้งแต่บ่าย3ไปจนถึง3ทุ่มนะคะที่สิงห์ปาร์คเชียงรายนะคะคุณเรายินดีต้อนรับค่ะยังไม่หมดนะคะกิจกรรมมีอีกเยอะมากเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันก่อนละกันค่ะ

ทำไมน้ำดื่มสิงจึงใช่สำหรับคุณใช่เพราะทุกหยดต้องผ่านเทคโนโลยีการผลิตสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์ใช่เพราะสะอาดเหมาะกับร่างกายจึงใช่ทุกครั้งที่ดื่มใช่ทุกรายละเอียดณเดชอยากเห็นคุณดื่มสิ่งที่ใช่ให้ตัวเองน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงห์

0: คุณว่าคนที่ใช่กับน้ำดื่มที่ใช่เหมือนกันยังไงล่ะครับต้องจริงใจเหมือนน้ำที่ดูใสสะอาด
1: เพราะทุกหยดต้องผ่านเทคโนโลยีการผลิตอัจฉริยะ Smart Micro Filter จึงสะอาดและคงไว้ซึ่งแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายทำให้รู้สึกดีไปถึงข้างใน
0: ดีต่อใจขนาดนี้ใช่เลยไหมครับผมอยากเห็นคุณดื่มสิ่งที่ใช่ให้ตัวเองยิ่งดื่มยิ่งใช่น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง
2: นะคะสำหรับใครนะคะที่อยากจะพาลูกๆนะคะไปในส่วนของมินิซูที่สิงห์ปาร์คเชียงรายบอกเลยว่าไม่ผิดหวังนะคะเพราะว่าจะมีสัตว์ทั้งเล็กทั้งใหญ่คอยให้คุณเนี่ยนะคะไปเล่นกับเขาไปดูว่าเขาเป็นยังไงจะได้ไม่เหงาเนาะแล้วก็ไปให้อาหารได้ด้วยนะคะในส่วนของมินิซูเนี่ยนะคะจะมีทั้งม้าลายยีราฟนะคะหมูแคระม้าแคระวัวตุซี่น้องแกะนะคะหรือว่าจะเป็นคาปิบาร่าน้องมาร่าอุ้ยมีเยอะมากน้องนกแก้วก็มีนะคะในส่วนนี้เนี่ยนะคะมาเอนจอยด้วยกันนะคะนั่งรถฟาร์มทัวร์เข้าไปเนาะจุดนี้รถส่วนตัวเข้าไม่ถึงนะคะเที่ยวชมได้ทุกจุดไฮไลท์ภายในไร่แบบสบายๆชิวๆเลยค่ะนั่งรถฟาร์มทัวร์ท่านละ150 บาทเด็กที่สูงไม่เกิน110 เซน50 บาทเท่านั้นเป็นระบบชัตเทิลบัสนะคะเปิดจำหน่ายบัตรนะคะตั้งแต่ 8:30 นค่ะรถเที่ยวแรกออก 9:00 นรถออกทุก15นาทีจนถึงเวลา 3:30 นเที่ยวสุดท้ายคือ 4:00 นนะคะคุณจะปรับเป็นระบบรอบนะคะไม่มีบริการจองล่วงหน้านะคือตรงนี้จะ walk in เท่านั้นนะคะสอบถามเพิ่มเติมที่รถฟาร์มทัวร์0915760374ค่ะอีกหนึ่งช่องทางในการเที่ยวชมไร่นะคะก็คือขับรถกอล์ฟนะคะก็จะได้ความเป็นส่วนตัวนะไม่ว่าจะมาเป็นคู่รักนะคะหรือว่าจะเป็นครอบครัวหรือว่าจะเป็นเดอะแก๊งเนาะ2ที่นั่ง600 4ที่นั่ง 1,000 แล้วก็6ที่นั่ง 1,500 บาทนะคะเที่ยวชมได้ทั่วไร่เช่นเดียวกันค่ะส่วนใครที่อยากจะมาแล้วแบบอยากไปถ่ายรูปที่จุดชมวิวอยากจะไปนั่งดื่มชาเย็นๆอร่อยๆที่ร้านชาไทยแบบเนี้ยอันเนี้ยไม่ต้องนั่งรถฟาร์มทัวร์ก็ได้คุณสามารถนำรถส่วนตัวมาจอดได้เลยนะคะไม่มีค่าบริการนะคะนำรถส่วนตัวมาจอดที่จุดชมวิวหรือว่าตรงใกล้ๆกับร้านชาไทยอะค่ะนะคะมีทั้งชาอูหลงมัทฉะนะคะชาเบลนด์รสชาติต่างๆเฉพาะตัวรับรองนะคะว่าคุณสามารถนั่งชิลดูบรรยากาศและวิวหลักล้านได้ของจริงเลยนะคะใกล้ๆกันนั้นก็จะเป็นร้านอาหารภูพิรมนะคะอาหารเหนือหลากหลายเมนูที่คุณอยากจะลิ้มลองนะคะทานกับคนที่คุณรักเนี่ยนะคะก็สามารถมาได้นะคะแกงผักปังไซจิ้นส้มนี่เนื้อแท้นะฮะแกงเห็ดเผาะนะฮะหลากหลายเมนูมากๆค่ะคุณนะฮะเชิญได้เลยค่ะส่วนใครนะคะที่ชื่นชอบชานะคะที่สิงห์ปาร์คเชียงรายเนี่ยนะคะคุณสามารถที่จะซื้อติดไม้ติดมือกลับไปได้นะคะซื้อเป็นของฝากก็ได้นะคะตรงร้านค้าหน้าไร่เลยนะแล้วก็ตรงสิงห์ปาร์คคาเฟ่ก็มีจำหน่ายนะคะโดยเฉพาะกระแสของการชงมัทฉะที่บ้านเองเนี่ยนะคะโอ้โหบอกเลยว่ามาแรงสุดๆได้ทั้งสุขภาพนะคะได้ทั้งคุณภาพนะคะชาจากสิงห์ปาร์คเชียงรายไม่แพ้มัทฉะจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะคะราคาน่ารักอีกด้วยสำหรับที่ร้านค้าหน้าไร่นะคะเปิดบริการทุกวันค่ะตั้งแต่ 8:30 นจนถึง 6:00 นมีของฝากของที่ระลึกหลากหลายนะคะผลิตภัณฑ์จากทางไร่แล้วก็ผลิตภัณฑ์จากชุมชนเนาะส่วนเมลอนเฟซุตะนะคะยังคงมีจำหน่ายนะคะเมลอนสายพันธุ์แท้จากญี่ปุ่นนะคะนะคะหวานฉ่ำหอมละมุนอร่อยฟินทุกคำต้องที่สิงห์ปาร์คเชียงรายเท่านั้นคัดเกรดพรีเมียมทุกรุ่นทุกลูกนะคะแล้วก็เนื้อเขาแน่นฉ่ำหวานกำลังดีสายสุขภาพนี่คือถูกใจแน่นอนราคาดีมากนะคะคุณลูกละ360 บาทค่าส่ง40 บาทต่อลูกนะคะจัดโปรแรงค่ะ2ลูกเพียง680 บาทส่งฟรีทันทีปลูกด้วยความรักนะคะใส่ใจทุกขั้นตอนมีจำหน่ายที่ร้านสิงห์ปาร์คช็อปแล้วก็สิงห์ปาร์คคาเฟ่หน้าไร่นะคะคุณสอบถามได้นะคะแอดไลน์ไปเลยค่ะแอดสิงห์ปาร์คช็อปนะคะสำหรับใครที่อยากจะ เที่ยวทั่วไร่แบบไม่เหนื่อยนะคะอยากจะฟิลขี่จักรยานรับลมเย็นแบบนี้แต่ว่าไม่อยากปั่นเนี่ยนะคะอันนี้ขอแนะนำจักรยานไฟฟ้า Dry E-Bike นะคะอีกหนึ่งทางเลือกค่ะสำหรับคนที่อยากจะเที่ยวชมสิงห์ปาร์คนะคะสำหรับจักรยานไฟฟ้าเขาออกแบบมานะคะให้ขับได้ง่ายไม่เป็นอันตรายนะคะไม่ช้าเกินไปแล้วก็ไม่ออกตัวแรงจนเกินไปนะคะแล้วก็คุณไม่ต้องออกแรงปั่นด้วยนะคะมีหมวกกันน็อกให้บริการด้วยนะคะจักรยานรายอีไบค์600บาทต่อ1ชั่วโมงครึ่งสอบถามได้นะคะรถฟอร์มทัวร์0915760374ค่ะค่ะนะคะสำหรับใครที่อยากจะทำกิจกรรมซิปไลน์นะคะมากันได้นะคะซิปไลน์เนี่ยจะเป็นกิจกรรมวัดใจสำหรับคนที่ชอบความสูงค่ะระดับอาคาร8ชั้นเลยนะคะสำหรับความสูงเนาะทำให้คุณได้มองเห็นสิงห์ปาร์คเชียงรายในมุมสูงเสียดฟ้านะคะสัมผัสกับบรรยากาศความสวยงามของท้องฟ้าภูเขาแล้วก็สายลมกิจกรรมนี้นะคะ300บาทต่อท่านค่ะเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 10:00 นไปจนถึง 17:00 นนะคะสอบถามได้ที่รถฟาร์มทัวร์นะคะ0915760374ค่ะมีกิจกรรมเยอะมากๆนะคะคุณมีรถคลาสสิกคาร์ด้วยนะคะรถคลาสสิกคาร์เนี่ยคือจะเป็นรถที่คันเล็กๆน่ารักน่ารักใครเห็นคือต้องโดนตกอ่ะนะคะสามารถขับได้จริงนั่งได้จริง 2-3 คนเลยนะคะ15นาที300บาทค่ะส่วนใครนะคะที่อยากจะทานเมนูพิซซ่าพัฟอร่อยๆชีสยืดๆอย่างเงี้ยอันนี้ขอแนะนำนะคะอีกหนึ่งร้านอาหารที่อยู่ในไร่นะคะคือบ้านเฮาพิซซูเรียนะคะใครมาที่นี่จะต้องสั่งนะคะเมนูคือพิซซ่าพัฟค่ะเชฟจะทำสดใหม่ทุกออเดอร์แป้งพิซซ่าบางม้วนพับทานง่ายกรอบนอกนุ่มในไส้พิซซ่าอัดแน่นไปด้วยแฮมชีสเสิร์ฟพร้อมกับซอสโฮมเมด2สไตล์รสชาติดีมีเอกลักษณ์มากนะคะคุณไม่เหมือนใครแน่นอนบ้านเฮาพิซซูเรียสิงห์ปาร์คเชียงรายจันทร์ถึงพฤหัสเปิด 10:00 ถึง 20:00 ศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะเปิด 10:00 จนถึง 20:00 ค่ะสำรองจองโต๊ะที่065 924 0485นะคะโอเคค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วขอบคุณสิงห์คอร์ปอเรชั่นนะคะวันนี้พี่นุ่มไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันช่วงเช้านะคะคุณเดี๋ยวพี่ใจอู๋มาเลือกเพลงต่อค่ะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: That Radio Thailand, sponsored by
1: บริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัด
2: คุณกำลังฟังThat Radio Thailand ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด แต93เชียงรายThat Radio Thailand ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: Ladies and gentlemen, welcome to Fat 106 Radio Thailand. We are now taking you into a world of timeless music, carefully selected to soothe your sense and match every mood.
1: ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีวิทยุ Fat 106 Radio Thailand.เรากำลังนำท่านสู่โลกแห่งเสียงเพลงเพราะที่จะกล่อมโซนประสาทในทุกแนวอารมณ์เพลง

0: จูดปุ๊บสวยปั๊บกับคุณหมอนุแอททิจูดคลินิก
1: สวัสดีครับผมหมอนุนายแพทย์พิษณุพูลสมบัติแพทย์ประจำแอททิจูดคลินิกครับวันนี้หมอจะมาแนะนำเปปไทด์คุมหิวแบบฉีดสัปดาห์ละครั้งตัวช่วยที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันในการดูแลรูปร่างและสามารถช่วยลดน้ำหนักได้สูงสุดถึงประมาณ 15-22.5% ของน้ำหนักตัวเลยทีเดียวครับเปปไทด์คุมหิวคืออะไรเปปไทด์ตัวนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้เป็นฮอร์โมนอิ่มอยู่ในร่างกายได้นานขึ้นโดยเรียนแบบฮอร์โมนธรรมชาติของเราครับและออกฤทธิ์อยู่ได้ประมาณ1สัปดาห์เพราะฉะนั้นจึงต้องฉีดสัปดาห์ละครั้งครับโดยเมื่อยาเข้าสู่ร่างกายจะส่งสัญญาณไปยังสมองส่วนไฮโปทาลามัสซึ่งควบคุมเรื่องความหิวทำให้เราอิ่มนานขึ้นลดอาการอยากอาหารชะลอการเคลื่อนตัวของอาหารในกระเพาะควบคุมระดับน้ำตาลและปรับสมดุลระบบเผาผลาญครับจึงช่วยในการลดน้ำหนักและมักใช้ในผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วนครับเหมาะกับใครบ้างเหมาะกับคนที่มี BMI มากกว่า27เป็นต้นไปเคยลองลดน้ำหนักมาหลายวิธีแล้วแต่ไม่ได้ผลมีพฤติกรรมกินจุกจิกหิวบ่อยอยากอาหารตลอดเวลาต้องการตัวช่วยเสริมและการควบคุมในการลดน้ำหนักและก็ความอยากอาหารนั่นเองครับโดยก่อนใช้ยาคนพบแพทย์ก่อนนะครับเพื่อประเมินความเหมาะสมความปลอดภัยโดยหมอจะทำการชั่งน้ำหนักวัดรอบเอววัดไขมันและมวลกล้ามเนื้อและมีการวางแผนการใช้ยาอย่างเหมาะสมแต่ละบุคคลนั่นเองครับทั้งหมดนี้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงที่สุดนั่นเองสามารถมาปรึกษาหมอได้ทุกวันที่ Attitude Clinic ทุกสาขาถ้าสนใจการใช้เปปไทด์คุมหิวหรือต้องการวางแผนรูปร่างสามารถเข้ามาปรึกษาหมอได้เลยนะครับ
0: ปรึกษาปัญหาเรื่องสิวผิวพรรณและปรับรูปหน้ากับหมอนุที่ Attitude Clinic หมออยู่ประจำทำเองทุกเคส
2: สบายใจมา Attitude เป็นกันเองทุก Attitude ให้คุณรู้สึกสบาย

0: ักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
1: สวัสดีครับผมนายวราธิคงวิวัฒน์วันนี้ผมจะมาเล่าเกี่ยวกับการได้มาเรียนที่โรงเรียนจิตสนาการประชาสัมพันธ์ครับจากเมื่อก่อนเนี่ยตัวผมเป็นคนที่ขี้อายไม่กล้าแสดงออกและก็ไม่ชอบการนำเสนอหน้าห้องเรียนครับแต่หลังจากที่ผมได้มาเรียนที่นี่เนี่ยก็ทำให้ผมมีความมั่นใจมากขึ้นครับผมได้ฝึกการปรับโทนเสียงฝึกการนำเสนอและฝึกการเรียบเรียงคำพูดให้ดูมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นครับรวมไปถึงได้ฝึกการเตรียมความพร้อมสำหรับสัมภาษณ์มหาวิทยาลัยครับก็ได้ฝึกปรับบุคลิกภาพและสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะมาเรียนที่นี่ก็สามารถมาเรียนได้นะครับเพื่อนๆจะได้ฝึกปรับบุคลิกภาพด้วยครับแล้วพบกันครับที่โรงเรียนปริศนาการประชาสัมพันธ์ครับผมนายวราธิภูมิวัฒน์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS เชียงราย
2: เปิดแล้วหลักสูตรป.1 ถึงป.3ที่บ้านภาษาครูเอมี่ไทยคณิตอังกฤษทบทวนเนื้อหาเสริมสร้างสติปัญญาเรียนล่วงหน้าสามารถนำไปใช้ได้จริงในห้องเรียนเรียนวันเสาร์อาทิตย์และหลักสูตรฟันคิดส์คอร์สหลักสูตรอนุบาลเรียนวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 12:00 นเสริมสร้างพัฒนาการของลูกน้อยปูพื้นฐานและสร้างพัฒนาความรู้รอบด้านทั้ง IQ และ EQ เพื่อต่อยอดพัฒนาการที่ดีที่สุดสู่ระดับประถมควบคู่กับทักษะการเรียนคิดและวิเคราะห์พร้อมกิจกรรมบูรณาการการเท่าสังคมสำหรับเด็กอนุบาลสอบถามโทร053-718-677และ082-516-4142 Facebook Fanpage บ้านภาษาครูเอมี่เรียนสนุกเข้าใจง่ายต้องบ้านภาษาครูเอมี่
0: ข่าวดีผู้ป่วยมะเร็งที่รอฉายแสงใช้สิทธิ์บัตรทองประกันสังคมข้าราชการกรมบัญชีกลางไม่ต้องจ่ายเพิ่มไม่ต้องรอคิวนานเพราะมะเร็งต้องรักษาทันทีปรึกษาและเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลเชียงรายรามโทรเลย094-796-5642ย้ำอีกครั้ง094-796-5642
3: ชาอินทรีย
4: ์ชาเขียว
3: ชามะลิ
5: มัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
4: ชาอูหลง
5: ที่กวนอิม
6: ชามระ
5: สมอูหลง
4: ชามิ้น
5: จิงเจอร
4: ์ชาตะไคร
5: ้ชามะรุมสุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรปให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่สุริรุ่งชาไทยสี่แยกสุริวงกาบสอบถามโทร053-712-007
0: สุวิรุณชาไทยสาขาถนนท่านาลัยเปิด 8:00 นถึง 18:00 นและสุวิรุณชาไทยสาขาไนบาซาเปิดบริการ 11:00 นถึง 23:00 นสุวิรุณชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่แอดสุวิรุณทีช็อปหรือเบอร์053-712-007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาไนบาซาผ่านแอป Delivery จากร้านโซทีนะคะโปรตามใจที่กรีนวิงอยากจ่ายแบบไหนเลือกได้เลยเหมาจ่ายแบบรายปีแบ่งจ่ายทุก3เดือนหรือจ่ายแบบสบายๆทุก6เดือนเลือกเลยตามใจคุณออกรถง่ายไม่ต้องมีคนค้ำใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็รับรถกลับบ้านแถมลุ้นทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทมั่นใจได้กับศูนย์บริการมาตรฐานกรีนวิงทีมช่างมืออาชีพระดับแพลทินัมจาก Honda ตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานโทรเลย0973-95-5151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายแจกทองจริงต้องที่กรีนวิง
7: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟเลยล่ะNew Honda City. Quake 'em up. Suntuk Street.
0: New Honda City. ราคาพิเศษถึงวันที่30กันยายน2569นี้เริ่มต้นเพียง 569,000 บาทและ New Honda City Hatchback 579,000 บาทเชิญสัมผัสและทดลองขับได้แล้วที่โชว์รูม Honda MRM Cars เชียงรายสาขาแยกศรีเซมูลข้างเซ็นทรัลบ้านดุและแม่สายข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account Honda MRM Cars
3: มานพซักเกอร์อะแคเดมี่เชียงรายยูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซักเกอร์อะแคเดมี่เชียงรายยูสอะแคเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนด้วยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร0628237599หรือเพจ Facebook มานพซักเกอร์อะแคเดมี่เชียงรายยูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซักเกอร์อะแคเดมี่เชียงรายยูส
0: มาแล้วค่ะรถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตราคาประหยัดประหยัดค่าน้ำมันใช้แล้วประทับใจคนไทยใช้เพียบเริ่มกันที่รุ่นใหม่ล่าสุดทันสมัยสุดไอออน UT รถไฟฟ้าขนาดเล็กกระทัดรัดภายในกว้างขับง่ายจอดง่ายเหมาะกับทุกวัยวิ่งได้ไกลกว่า420กิโลเมตรเพียง 499,900 บาทฟรีประกันภัยชั้น1ดาวเริ่มต้น 8,888 บาทผ่อนเบาๆหลักพันต่อเดือนรายได้น้อยเพิ่งเริ่มทำงานก็ซื้อได้จองง่ายไฟแนนซ์ผ่านไวราคาดีของแถมเยอะซื้อวันนี้ส่งมอบทันทีสนใจทดลองขับติดต่อ0614100666หรือแวะมาโชว์รูมไอออนเชียงรายบายพันล้านสี่แยกแม่กลอนรถดีประหยัดคุ้มค่ารถแห่งอนาคตต้องไอออนเท่านั้น
4: ไอออน
0: เคยไหมคะปัญหารูปหน้าที่ทำให้ไม่มั่นใจหน้าหมองหน้าบานปัญหาสิวหน้าไม่เข้ากับจมูกหรือจมูกไม่เข้ากับคางอุ๊ยเยอะไปหมดหยุดกังวลได้แล้วค่ะที่โซคลินิกคลินิกเวชกรรมเราจะช่วยคุณเปลี่ยนตัวเองมั่นใจและโดดเด่นในแบบคุณพร้อมให้คำปรึกษาและบริการด้านความงามแบบครบวงจรเสริมจมูกปรับรูปหน้ายกกระชับด้วยนวัตกรรมโอริจิโอคุณผู้ชายก็จัดเต็มได้นะคะคลิปเพื่อสุขอนามัยความมั่นใจให้เต็มร้อยโซคลินิกสาขาแม่สายอยู่ติดกับไทยประกันชีวิตโทร092-426-2298และโซคลินิกสาขาเชียงรายเปิดให้บริการแล้ววันนี้อยู่ติดกับเพลงลิสซิ่ง4แยกแหลมนันทวันโทร091-925-6966จองผ่าน Facebook และ LINE Official @โซเชียงรายเพราะโซคลินิกให้คุณมากกว่าคำว่าสวย Your Perfect Self at โซคลินิกฉลองเปิดโชว์รูมใหม่ฉายไลกว่าเดิมที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีเรามีสินค้าให้เลือกแบบจุใจต่อรองราคาได้มั่นใจราคาถูกสุดในย่านนี้พร้อมกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสูงสุด 30-50% ผ่อนสบาย 0% นาน15เดือนมือถือโน้ตบุ๊กฟรีดาวพร้อมฟรีของแถมทุกรายการสินค้าสต็อกแน่นมีของพร้อมส่งทันทีไม่ต้องรอพร้อมบริการก่อนและหลังการขายโดยทีมงานมืออาชีพผ่อนง่ายอนุมัติไวไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้แค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวครบครันเรื่องตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจช็อปเลยที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่สี่แยกแม่กลอนเลยโฮมสุขภัณฑ์ขาออกเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง6โมงเย็นสอบถามเพิ่มเติมโทร053-774-774ฟังทางนี้ถ้าคุณกำลังมองหาบ้านพร้อมอยู่ทำเลใจกลางเมืองเชียงรายบ้านการกนกแยกแม่กลอนเชียงรายให้ครบจบทุกดีลบ้านฟังก์ชันใหญ่4ห้องนอนในราคาสบายกระเป๋าเริ่มต้นเพียง 2.6 ล้านบาทย้ำว่าให้ครบจริงหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยแบบไม่ต้องจ่ายเพิ่มรับฟรีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดเคาน์เตอร์ครัวเครื่องปรับอากาศและหุ่นยนต์ดูดฝุ่นเซฟเงินในกระเป๋าเพิ่มด้วยฟรีค่าส่วนกลาง3ปีและฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนพิเศษสุดเอาใจสายเฮลตี้วิ่งแลกซุปเปอร์สปอร์ตกิฟต์การ์ดเพิ่มมูลค่าสูงสุด 25,000 บาทได้ทั้งบ้านใหม่ได้ทั้งทุนไปช้อปปิ้งไอเทมสปอร์ตโอกาสทองแบบนี้ถึง2สิงหาคม2569นี้เท่านั้นจองวันนี้เพียง 5,000 บาทฟรีบริการยื่นกู้กู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงินแวะชมโครงการได้จริงทุกวันโทรเลย090-043-0888หรือ Facebook บ้านการกนกชิงรายบ้านการกนกพร็อพเพอร์ตี้
6: บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสอหล่อพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร 053-7 0754-755-4555และ0819517414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
0: โปรปังๆสุดช่ำจัดเต็มความคุ้มค่ากับรถมิตซูบิชิทุกรุ่นออกรถง่ายกว่าที่คิดโปรโมชั่นพิเศษนิราอีโคคาสุดประหยัดออปชั่นครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยรถ Xpander 7ที่นั่งและ X-Force HEV ดอกเบี้ย 0% พร้อมบัตรน้ำมันมูลค่า 10,000 บาท Triton Captiva หน้าใหม่มาพร้อมล้อแม็กแต่งสุดเท่ออกรถเพียง 2,990 บาทพร้อมผ่อน 8,000 กว่าบาท Pajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์7ที่นั่งออกรถเพียง 44,900 บาทกระแสดีไม่มีตกถ้าคุณได้สัมผัสแล้วจะรักและติดใจทดลองขับรับรถได้เลยที่โชว์รูมมิสุพลานสี่แยกแม่กอน089-430-5599 LINE @missupalan ดินภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร094-999-4491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999ดร.คริสโตฟ โมรินได้กล่าวไว้ว่าการตัดสินใจซื้อของคนเราเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นผลมาจากสมองที่จดจ่อจดจำและตัดสินใจFat Radio Thailand ชวนคุณมาร่วมเดินทางไปกับเราสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ครอบคลุมสื่อโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกันเข้าถึงง่ายเข้าถึงไวและตรงจุดพร้อมให้คำปรึกษาในการลงโฆษณาของคุณเลือกแพ็กเกจที่ใช่เจาะลงตรงกลุ่มเป้าหมายพร้อมวางแผนการประชาสัมพันธ์ติดต่อโฆษณาโทรและไลน์094-999-4491088-258-7708และ094-691-5676แล้วเราจะก้าวไปด้วยกันนะคะ
4: Fat Radio Thailand Radio Thailand Fat 5 Thai Music Hits List Number 5
8: รักให้เธอได้รู้ปั่น

0: 5 Time Music Hits List.
1: คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand, sponsored by...
1: กฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาทธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Breeder Smart On Stage ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร 094-999-4491

0: Fat Radio Thailand, sponsored by...
1: กฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาทธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Breeder Smart On Stage ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร0949994491ติดต่อโฆษณา0949994491และ0946915676

0: Fat Radio Thailand, sponsored by...
1: กฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาทธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart on Stage ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร 094-999-4491

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ภูผาลาวาที่แรกและที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดินภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจากมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลพบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากลกฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาททางธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart on Stage

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ภูผาลาวาที่แรกและที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดินภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจากมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลพบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากลกฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาททางธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart on Stageติดต่อโฆษณา094-999-4491และ094-691-5676

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ภูผาลาวาที่แรกและที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดินภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจากมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลบบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากลกฤษณาอะคาเดมีพัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาททางธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart on Stage

คุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟบ93เชียงรายแฟบเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: ราะทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
1: สวัสดีค่ะหนูน้อยยาย่าค่ะเมื่อก่อนหนูเป็นคนไม่มีเทคนิคในการใช้เสียงการเว้นวรรคคำต่างๆเวลานำเสนอหรือพรีเซนต์งานหน้าห้องหนูก็ไม่รู้จะเริ่มยังไงค่ะหนูก็ไม่รู้จะจบยังไงเหมือนกันจะต้องยืนท่าไหนแต่พอมาเรียนที่นี่หนูก็ได้เทคนิคดีๆหลายอย่างมากๆเลยค่ะถ้าเพื่อนๆอยากปรับบุคลิกภาพและเพิ่มทักษะการพูดเรียนรู้การเป็นพิธีกรเด็กดีเจเด็กหรืออินฟลูเอนเซอร์ก็มาเรียนที่นี่ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้หนูเด็กอินชินิสาผลพิสิทธิ์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
0: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ขีด KPS เชียงราย

0: ินิก
1: ข่าวดีผู้ป่วยมะเร็งที่รอฉายแสงใช้สิทธิ์บัตรทองประกันสังคมข้าราชการกรมบัญชีกลางไม่ต้องจ่ายเพิ่มไม่ต้องรอคิวนานเพราะมะเร็งต้องรักษาทันทีปรึกษาและเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลเชียงรายรามโทรเลย0947965642ย้ำอีกครั้ง0947965642มาแล้วค่ะรถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตราคาประหยัดประหยัดค่าน้ำมันใช้แล้วประทับใจคนไทยใช้เพียบเริ่มกันที่รุ่นใหม่ล่าสุดทันสมัยสุดไอออน UT รถไฟฟ้าขนาดเล็กกระทัดรัดภายในกว้างขับง่ายจอดง่ายเหมาะกับทุกวัยวิ่งได้ไกลกว่า420กิโลเมตรเพียง 499,900 บาทฟรีประกันภัยชั้น1ดาวเริ่มต้น 8,888 บาทผ่อนเบาๆหลักพันต่อเดือนรายได้น้อยเพิ่งเริ่มทำงานก็ซื้อได้จองง่ายไฟแนนซ์ผ่านไวราคาดีของแถมเยอะซื้อวันนี้ส่งมอบทันทีสนใจทดลองขับติดต่อ0614100666หรือแวะมาโชว์รูมไอออนเชียงรายบายพันล้านสี่แยกแม่กลอนรถดีประหยัดคุ้มค่ารถแห่งอนาคตต้องไอออนเท่านั้น
2: ไอออน
1: รู้ตามใจที่กรีนวิงอยากจ่ายแบบไหนเลือกได้เลยเหมาจ่ายแบบรายปีแบ่งจ่ายทุก3เดือนหรือจ่ายแบบสบายๆทุก6เดือนเลือกเลยตามใจคุณออกรถง่ายไม่ต้องมีคนค้ำใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็รับรถกลับบ้านแถมลุ้นทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทมั่นใจได้กับศูนย์บริการมาตรฐานกรีนวิงทีมช่างมืออาชีพระดับแพลทินัมจาก Honda ตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานโทรเลย0973955151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายแจกทองจริงต้องที่กรีนวิง
3: มานพซักเกอร์อะแคเดมี่เชียงรายูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซักเกอร์อะแคเดมี่เชียงรายูสอะแคเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร0628237599หรือเพจ Facebookมานพซักเกอร์อะแคเดมี่เชียงรายูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซักเกอร์อะแคเดมี่เชียงรายูส
1: การเดินทางกับการทุ่มเทของแบรนด์กฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์ที่มองภาพรวมแบบ360องศาของงานแฮนด์เมดเกรดคุณภาพสู่สากลจนวันนี้การประกาศผลโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์เป็นโอท็อปที่ผ่านการคัดสรรระดับ5ดาวในหมวดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสู่โอท็อปซีเล็กภายใต้การพิจารณาจากวิธีการดูดีเป็นวิธีการแต่งตัวภาพลักษณ์และรสนิยมที่ดูดีในแบบไทยนับจากวันนี้ไปเรายังชวนเพื่อนร่วมทางอีก8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนำแฟชั่นล้านนาที่สวยทันสมัยสามารถสวมใส่ได้ทุกเทศกาลจัดจำหน่ายภายใต้การดูแลของบริษัทกฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์จำกัดออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศติดตามเราได้ที่ Facebook Fanpage กฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์และ LINE 0896325775
4: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
1: โปรชัดชัดประหยัดคูณ2มาแล้วจ้าเจริญนครการแว่นจัดโปรชัดชัดประหยัดคูณ2กรอบแว่นตาลดสูงสุด 50% Ray-Ban Oakley Levi Bolong และอื่นๆอีกมากมายเลนส์ทุกแบรนด์ลดให้อีกครึ่งราคาฟังไม่ผิดเลนส์ลดครึ่งราคาทุกใบเสร็จแถมร่มกันฝนอย่างดี1คันตั้งแต่วันนี้ถึง31 กรกฎาคม 69เจริญนครการแว่นตรวจวัดสายตาด้วยเครื่องแว่นจากประเทศฝรั่งเศสที่ให้ความแม่นยำสูงสุดโดยหมอสายตาหรือนักทัศนมาตรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสายตาโดยเฉพาะมีใบประกอบโรคศิลป์อย่างถูกต้องอยู่ประจำทุกวันช่วยดูแลคุณอย่างใกล้ชิดเจริญนครการแว่นถนนธนาลัยเปิดทุกวันโทร0537119211
5: หยุด
1: ฟังทางนี้ถ้าคุณกำลังมองหาบ้านพร้อมอยู่ทำเลใจกลางเมืองเชียงรายบ้านการกนกแยกแม่กอนเชียงรายให้ครบจบทุกดีลบ้านฟังก์ชันใหญ่4ห้องนอนในราคาสบายกระเป๋าเริ่มต้นเพียง 2.6 ล้านบาทย้ำว่าให้ครบจริงหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยแบบไม่ต้องจ่ายเพิ่มรับฟรีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดเคาน์เตอร์ครัวเครื่องปรับอากาศและหุ่นยนต์ดูดฝุ่นเซฟเงินในกระเป๋าเพิ่มด้วยฟรีค่าส่วนกลาง3ปีและฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนพิเศษสุดเอาใจสายเฮลตี้วิ่งแลกซุปเปอร์สปอร์ตกิฟต์การ์ดเพิ่มมูลค่าสูงสุด 25,000 บาทได้ทั้งบ้านใหม่ได้ทั้งทุนไปช้อปปิ้งไอเทมสปอร์ตโอกาสทองแบบนี้ถึง2สิงหาคม2569นี้เท่านั้นจองวันนี้เพียง 5,000 บาทฟรีบริการยื่นกู้กู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงินแวะชมโครงการได้จริงทุกวันโทรเลย090-043-0888หรือ Facebook บ้านการกนกชิงรายบ้านการกนกพร็อพเพอร์ตี
0: ้หยุดอายเท่ากับหยุดตายตรวจเท่ากับป้องกันจากมะเร็งปากมดลูกเพราะ 99% ของมะเร็งในผู้หญิงคือมะเร็งปากมดลูกเช็คสัญญาณผิดปกติของร่างกายรักษาหายในระยะแรกตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูกแบบทีนเพิร์ฟ 1,300 บาทแบบทีนเพิร์ฟบวก HPV 2,900 บาทและตรวจอันตราซาวมดลูกและรังไข่ด้วยเครื่องวาจีน่าอันตราซาว 1,000 บาทที่โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊คมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพราะมะเร็งชนะได้แค่รู้ไวรักษาได้มาตรฐานด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยสอบถามโทร053-910-100 Overbrook We Care เราห่วงใยดูแลคุณ
1: โปรปังๆสุดช่ำจัดเต็มความคุ้มค่ากับรถ Mitsubishi ทุกรุ่นออกรถง่ายกว่าที่คิดโปรโมชั่นพิเศษมีราด Eco Car สุดประหยัดออปชั่นครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยรถ Xpander 7ที่นั่งและ X-Force HEV ดอกเบี้ย 0% พร้อมบัตรน้ำมันมูลค่า 10,000 บาท Triton Captiva หน้าใหม่มาพร้อมล้อแม็กแต่งสุดเท่ออกรถเพียง 2,990 บาทพร้อมผ่อน 8,000 กว่าบาท Pajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์7ที่นั่งออกรถเพียง 44,900 บาทกระแสดีไม่มีตกถ้าคุณได้สัมผัสแล้วจะรักและติดใจทดลองขับรับรถได้เลยที่โชว์รูมมิสุพันลานสี่แยกแม่กอน089-430-5599 LINE @mitsupanlan
0: ดินภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร094-999-4491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999ดร.คริสโตฟ มอรินได้กล่าวไว้ว่าการตัดสินใจซื้อของคนเราเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นผลมาจากสมองที่จดจ่อจดจำและตัดสินใจFat Radio Thailand ชวนคุณมาร่วมเดินทางไปกับเราสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ครอบคลุมสื่อโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกันเข้าถึงง่ายเข้าถึงไวและตรงจุดพร้อมให้คำปรึกษาในการลงโฆษณาของคุณเลือกแพ็กเกจที่ใช่เจาะลงตรงกลุ่มเป้าหมายพร้อมวางแผนการประชาสัมพันธ์ติดต่อโฆษณาโทรและไลน์094-999-4491088-258-7708และ094-691-5676แล้วเราจะก้าวไปด้วยกันนะคะ
2: ยังไร Hit Music Station
5: คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Five International Hits.
1: Fat Radio Thailand, sponsored by...
2: ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร0949994491ภูผาลาวาที่แรกและที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดินภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจากมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลบบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากล

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร0949994491ภูผาลาวาที่แรกและที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดินภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจากมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลพบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากล
2: เก็บเพลงรักนี้ไว้ให้เธอเมื่อวันใดที่เจอฉันก็พร้อมแ

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์พืชการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร0949994491ภูผาลาวาที่แรกและที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดินภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจากมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลพบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากล

คุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่มาก TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟบ93เชียงรายแฟบเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: มานพซ็อกเกอร์อะแคเดมี่เชียงรายยูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซ็อกเกอร์อะแคเดมี่เชียงรายยูสอะแคเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร0628237599หรือเพจ Facebook มานพซ็อกเกอร์อะแคเดมี่เชียงรายยูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซ็อกเกอร์อะแคเดมี่เชียงรายยูส
1: เพราะทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
2: สวัสดีค่ะหนูน้องแซนดี้วันนี้หนูจะมาเล่าประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์นะคะหนูได้เรียนวิธีการเล่าเรื่องการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้ความมั่นใจกล้าแสดงออกนำไปใช้ได้จริงในห้องเรียนและนำไปใช้ในการแข่งขันทักษะด้วยนะคะหากเพื่อนๆอยากกล้าแสดงออกและบุคลิกภาพดีมาเรียนที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์กับหนูนะคะ
1: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ KPS เชียงราย
3: Attitude Clinicที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
4: โปรชัดชัดประหยัดคูณ2มาแล้วจ้า
5: เจริญนครการแว่นจัดโปรชัดชัดประหยัดคูณ2กรอบแว่นตาลดสูงสุด 50% Ray-Ban Oakley Levi's Bolong และอื่นๆอีกมากมายเลนส์ทุกแบรนด์ลดให้อีกครึ่งราคาฟังไม่ผิดเลนส์ลดครึ่งราคาทุกใบเสร็จแถมร่มกันฝนอย่างดี1คันตั้งแต่วันนี้ถึง31 กรกฎาคม 69เจริญนครการแว่นตรวจวัดสายตาด้วยเครื่องแว่นจากประเทศฝรั่งเศสที่ให้ความแม่นยำสูงสุดโดยหมอสายตาหรือนักทัศนมาตรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสายตาโดยเฉพาะมีใบประกอบโรคศิลป์อย่างถูกต้องอยู่ประจำทุกวันช่วยดูแลคุณอย่างใกล้ชิดเจริญนครการแว่นถนนธนาลัยเปิดทุกวันโทร053-711-921
1: การเดินทางกับการทุ่มเทของแบรนด์กฤษณาฮัลโหลดไทยแลนด์ที่มองภาพรวมแบบ360องศาของงานแฮนด์เมดเกรดคุณภาพสู่สากลจนวันนี้การประกาศผลโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากฤษณาฮัลโหลดไทยแลนด์เป็นโอท็อปที่ผ่านการคัดสรรระดับ5ดาวในหมวดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสู่โอท็อปซีเล็กภายใต้การพิจารณาจากวิธีการดูดีเป็นวิธีการแต่งตัวภาพลักษณ์และรสนิยมที่ดูดีในแบบไทยนับจากวันนี้ไปเรายังชวนเพื่อนร่วมทางอีก8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนำแฟชั่นล้านนาที่สวยทันสมัยสามารถสวมใส่ได้ทุกเทศกาลจัดจำหน่ายภายใต้การดูแลของบริษัทกฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์จำกัดออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศติดตามเราได้ที่ Facebook Fanpage กฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์และ LINE 089-632-5775ดินภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร094-999-4491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999รู้หรือยังว่าเว็บไซต์ fat93.com เปลี่ยนเป็น www.imfatradio.com แล้วนะคะ
6: Fat Radio Thailand Radio ThailandFat 5 Thai Music Hits List Number 5
7: รักให้เธอได้รู้ปั่น

0: Fat 5, 5 Time Music Hits List.
1: คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 MHz ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: That Radio Thailand sponsored by
1: กฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาททางธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart on Stage ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร 094-999-4491

0: That Radio Thailand sponsored by
1: กฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาททางธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart on Stage ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร0949994491ติดต่อโฆษณา0949994491และ0946915676

0: goes on.
1: Fat Radio Thailand, sponsored by...
2: กฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาททางธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart on Stage ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร 094-999-4491

ุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟบ93เชียงรายแฟบเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: าทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงณัฐนิมขเวศชื่อเล่นชื่อน้องนาโมเพื่อนๆคะเพื่อนๆที่ขี้อายไม่กล้าแสดงออกหนูอยากให้มาเรียนที่นี่นะคะกิจสนาการประชาสัมพันธ์ค่ะและเพื่อนๆก็จะรู้วิธีในการเล่าเรื่องนะคะจะรู้ต้องยืนยังไงว่ายังไงเล่าเรื่องยังไงให้น่าสนใจเพื่อนๆจะมีความมั่นใจมากขึ้นค่ะแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
0: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676 เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ขีด KPS เชียงราย
2: มานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสอะคาเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนด้วยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร0628237599หรือเพจ Facebookมานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูส
3: ทุบยนต์อิเล็กโทรนิก้าแฟร์แฟร์แห่งปีรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าโปรช่วยดาวทุกรุ่นสูงสุด 4,000 บาทผ่อนนานสูงสุด48เดือนยามาฮ่าฟินโฉมใหม่ผ่อนเพียง895บาทยามาฮ่าฟาซิโอผ่อนเพียง945บาทยามาฮ่าแกรนฟิลาโน่ผ่อนเพียง 1,195 บาทยามาฮ่า PG1 ผ่อนเพียง 1,125 บาทจักรยานไฟฟ้าโอฟิโรแบตลิเทียมกันน้ำได้โปรฟีดาวผ่อนนาน36เดือนผ่อนเพียง665บาทเท่านั้น3ล้อไฟฟ้าโอฟิโร350วัตต์รับประกันแบต2ปีผ่อนเพียง 1,145 บาทเท่านั้นHonda Wave 110ผ่อนเพียง 1,100 บาททะเบียนอะไหล่แต่งราคาพิเศษยามาฮ่ารับประกัน5ปีหรือ50,000กิโลเมตรที่ทะเบียนทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่น่านทะเบียนศูนย์บริการมาตรฐานดูแลรถด้วยระบบคอมพิวเตอร์
4: โปรชัดชัดประหยัดคูณ2มาแล้วจ้า
5: เจริญนครการแว่นจัดโปรชัดชัดประหยัดคูณ2กรอบแว่นตาลดสูงสุด 50% Ray-Ban Oakley Levi Bolong และอื่นๆอีกมากมายเลนส์ทุกแบรนด์ลดให้อีกครึ่งราคาฟังไม่ผิดเลนส์ลดครึ่งราคาทุกใบเสร็จแถมร่มกันฝนอย่างดี1คันตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม69เจริญนครการแว่นตรวจวัดสายตาด้วยเครื่องแวมจากประเทศฝรั่งเศสที่ให้ความแม่นยำสูงสุดโดยหมอสายตาหรือนักทัศนมาตรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสายตาโดยเฉพาะมีใบประกอบโรคศิลป์อย่างถูกต้องอยู่ประจำทุกวันช่วยดูแลคุณอย่างใกล้ชิดเจริญนครการแว่นถนนธนาลัยเปิดทุกวันโทร053-711-921
6: สบายใจเมื่ออาทิตย์จุดเป็นกันเองทุกอาทิตย์จุดให้คุณรู้สึกสบาย

เดินทางกับการทุ่มเทของแบรนด์กฤษณาฮัลโหลดไทยแลนด์ที่มองภาพรวมแบบ360องศาของงานแฮนด์เมดเกรดคุณภาพสู่สากลจนวันนี้การประกาศผลโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากฤษณาฮัลโหลดไทยแลนด์เป็นโอท็อปที่ผ่านการคัดสรรระดับ5ดาวในหมวดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสู่โอท็อปซีเล็กภายใต้การพิจารณาจากวิธีการดูดีเป็นวิธีการแต่งตัวภาพลักษณ์และรสนิยมที่ดูดีในแบบไทยนับจากวันนี้ไปเรายังชวนเพื่อนร่วมทางอีก8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนำแฟชั่นล้านนาที่สวยทันสมัยสามารถสวมใส่ได้ทุกเทศกาลจัดจำหน่ายภายใต้การดูแลของบริษัทกฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์จำกัดออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศติดตามเราได้ที่ Facebook Fanpage กฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์และ LINE 089-632-5775ดินภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร094-999-4491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999ดร.คริสโตฟ มอรินได้กล่าวไว้ว่าการตัดสินใจซื้อของคนเราเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นผลมาจากสมองที่จดจ่อจดจำและตัดสินใจFat Radio Thailand ชวนคุณมาร่วมเดินทางไปกับเราสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ครอบคลุมสื่อโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกันเข้าถึงง่ายเข้าถึงไวและตรงจุดพร้อมให้คำปรึกษาในการลงโฆษณาของคุณเลือกแพ็กเกจที่ใช่เจาะลงตรงกลุ่มเป้าหมายพร้อมวางแผนการประชาสัมพันธ์ติดต่อโฆษณาโทรและไลน์094-999-4491088-258-7708และ094-691-5676แล้วเราจะก้าวไปด้วยกันนะคะ

0: Music Station
1: คุณกำลังฟัง Fab Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand. Radio Thailand. Fat 5 Thai Music Hits List. Oh, yeah. Number 5.
1: รักให้เธอได้รู้ปั่น

0: 5 Thai Music Hits List.
1: Fat Radio Thailand, sponsored by...
2: ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร094-999-4491

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร0949994491ติดต่อโฆษณา0949994491และ0946915676

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร094999 4491

คุณกำลังฟังแซดเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่มาก TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแซด93เชียงรายแซดเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: ิ้นภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงละวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร094-999-4491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999
1: มานพซักเกอร์อะแคเดมี่ชินรายูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซักเกอร์อะแคเดมี่ชินรายูสอะแคเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร0628237599หรือเพจ Facebookมานพซักเกอร์อะแคเดมี่ชินรายูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซักเกอร์อะแคเดมี่ชินรายูส
0: การเดินทางกับการทุ่มเทของแบรนด์กฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์ที่มองภาพรวมแบบ360องศาของงานแฮนด์เมดเกรดคุณภาพสู่สากลจนวันนี้การประกาศผลโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์เป็นโอท็อปที่ผ่านการคัดสรรระดับ5ดาวในหมวดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสู่โอท็อปซีเล็กภายใต้การพิจารณาจากวิธีการดูดีเป็นวิธีการแต่งตัวภาพลักษณ์และรสนิยมที่ดูดีในแบบไทยนับจากวันนี้ไปเรายังชวนเพื่อนร่วมทางอีก8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนำแฟชั่นล้านนาที่สวยทันสมัยสามารถสวมใส่ได้ทุกเทศกาลจัดจำหน่ายภายใต้การดูแลของบริษัทกฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์จำกัดออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศติดตามเราได้ที่ Facebook Fanpage กฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์และ LINE 089-632-5775เพราะทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
2: สวัสดีค่ะหนูน้องอลิสเด็กหญิงณัฐนิชาเศรษฐีวันนี้หนูจะมาเล่าประสบการณ์ที่ได้มาเรียนที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ค่ะที่นี่ทำให้หนูมีความมั่นใจและกล้าแสดงออกขึ้นสามารถเรียบเรียงเล่าเรื่องต่างๆได้ดีขึ้นและบุคลิกภาพดีขึ้นด้วยค่ะหนูจึงอยากชวนเพื่อนๆมาเรียนด้วยกันนะคะและเพื่อนๆจะชอบเหมือนหนูค่ะ
0: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS เชียงรายรู้หรือยังว่าเว็บไซต์ fat93.com เปลี่ยนเป็น www.imfatradio.com แล้วนะคะ
3: Fat Radio Thailand Fat 5 International Hits Number 5 You're My Only One Zoe

0: Fat Five, the international hits.
1: Chiangrai Hit Music Station.
2: คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ภูผาลาวาที่แรกและที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดินภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจากมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลพบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากลกฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาททางธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart on Stage

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ภูผาลาวาที่แรกและที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดินภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจากมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลพบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากลกฤษณาอคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาททางธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart on Stageติดต่อโฆษณา0949994491และ0946915676

ุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่ใหม่ TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟบ93เชียงราย

0: Radio Thailand. Fat 5 Thai Music Hits List. Oh, yeah. Number 5.
1: รักให้เธอได้รู้ปั่น